0: านมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันนึงของเรา
1: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
0: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ค่ะใช้เวลาอีกนิด800
3: 54 สแตนด์บาย
0: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำดึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อเราก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพักกี่ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนเลยครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะนึงจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าพึงเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงเสือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพ ก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณ

รายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านนะครับห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้ทีนี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อยๆ2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับมาฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: วัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพเนจรนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศนึงไปยังประเทศนึงโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชย์วรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม

0: ที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลนี่ก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือใช้ฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อ
2: ปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกท่าครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
0: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นใครแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
2: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันไวไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
1: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com

0: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
1: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลายคือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
2: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี้
1: มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
2: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
2: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้
2: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนู

0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันปะ
4: เอาขึ้นได้แบบสนุก
6: ไอ้แฟนจำเดินใจอุ้ยไข่ตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงเต้ไปถ่ายรูปบุ้งบุ้ง
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปหน่อย
8: เอ๊ะ
6: ไ
8: ม่อ
6: ยาก นะก็ดีนะ
9: ไปได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
9: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ชแอบ
12: เฮ้เฮ้ตื่นเต้นตื่นเต้น
11: เฮ้
10: เฮ้เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
10: ฮะ
3: เฮ้ย
9: เฮ้
10: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็มาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
10: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงเหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรา

0: การมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนรู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านนึงก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวออกมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่จะเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับ ันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าปน12ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยอยู่
5: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆเอาล่ะ

0: ลุงไปก่อนนะหัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
0: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
3: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: คนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: คร
9: ับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้น เดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ
3: ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: ัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จ
3: ิ๊
2: บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
4: ๊
3: บ
4: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
1: จิ๊บจิ๊บจิ๊บ
0: ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง

0: ฟ้าฟ้า
1: ฮะ
0: เสียงวัว
1: ฮะ
2: ม
1: อมาม
2: อมอ
1: มอมาม
2: าม
1: ามา
3: ฟ้าฟ้าเก่งจังเลย
4: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
1: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
5: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
1: ฮะเหรอครับ
5: ไหนรับบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
1: ได้ค่ะ
5: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
1: ลา
5: เสียงสูง
1: ลา
5: เสียงต่ำ
1: ลาโอ้ว้าว
5: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

0: ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูๆทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็รับบี้เอาเลยลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: โอ้เก่งมากฟาฟา
2: ร้องถูกหมดเลย
0: นี่แสดงว่าฟาฟาเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบเนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รัวแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะก็อาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอ

ที่พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอา

0: มือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ฝนตก
0: ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะแล้วเมื่อฝนตกเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ใส่เสื้อกันฝน
0: เราจะต้องใส่เสื้อกันฝนและทำอย่างไรได้อีกบ้างคะ
1: ใส่หมวก
0: เราจะใส่หมวกเพื่อป้องกันฝนและเรามีวิธีป้องกันฝนอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ผ้าร่ม
0: เราจะต้องกางร่มด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะมีฝนตกค่ะและเมื่อฝนตกนะคะน้องได้ปฏิบัติตนด้วยการใส่เสื้อกันฝนใส่หมวกหรือว่ากางร่มนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ฝนตกค่ะ
0: ฝนตกใช่ไหมคะแล้วเมื่อฝนตกแล้วหนูจะปฏิบัติตนอย่างไรคะ
2: ใส่เสื้อกันฝนค่ะ
0: เราจะต้องใส่เสื้อกันฝนและทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: กางร่ม
0: กางร่มเพื่อป้องกันฝนใช่ไหมคะและมีวิธีป้องกันอย่างไรอีกบ้างคะ
2: ต้องใส่หมวก
0: ใส่หมวกด้วยใช่ไหมคะและถ้าเกิดเรามีน้ำขังอยู่ตามพื้นเราไม่อยากให้รองเท้าของเราเปียกเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: ต้องใส่ถุงเท้าค่ะ
0: ต้องทำอย่างไรนะคะ
2: ถอดรองเท้าค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าหรือว่าเด็กๆนะคะถ้ามีรองเท้าบูทเด็กๆก็สามารถนำรองเท้าบูทมาใส่ได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะจะมีฝนตกค่ะและเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติตนได้โดยการใส่เสื้อกันฝนกางร่มนะคะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องไอเจมครับ
0: ชื่อน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมป์ค่ะอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ร้อน
0: อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเมื่ออากาศร้อนถ้าเราอยากจะหายร้อนเราจะต้องทำอย่างไรคะ
3: อารมณ์
0: จะต้องเปิดพัดลมใช่ไหมคะเปิดพัดลมแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรลูก
3: หนาว
0: เปิดพัดลมแล้วจะรู้สึกหนาวใช่ไหมคะและถ้าหนูรู้สึกหนาวหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
3: หาผ้าห่ม
0: จะต้องห่มผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะน้องสแตมป์นะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะน้องสแตมป์รู้สึกร้อนค่ะและเมื่อถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนนะคะเด็กๆสามารถเปิดพัดลมได้ค่ะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: อาก้าค่ะ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ฝนตก
0: มีฝนตกใช่ไหมคะและเมื่อฝนตกแล้วหนูจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะหนูจะทำอย่างไรได้บ้างคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกฝน
2: ใช่

0: ม
1: กางร่มใช่ไหมคะนอกจากจะกางร่มแล้วยังมีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนอย่างไรอีกบ้างคะ
0: ใส่หมวก
1: ใส่หมวกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอากาด้วยค่ะน้องอากานะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะฝนตกค่ะและน้องอากานะคะมีวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกฝนนะคะก็คือกางร่มหรือว่าใส่หมวกค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ก้อนเมฆก้อนเล็กก้อนเมฆก้อนใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมาตินครับ
1: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: บ้านหนูร้อน
1: ที่บ้านหนูร้อนใช่ไหมคะแล้วเมื่ออากาศร้อนหนูจะทำอย่างไรคะ
2: เปิดพัดลม
1: จะต้องเปิดพัดลมใช่ไหมคะแล้วเมื่อเปิดพัดลมแล้วหนูหายร้อนไหมคะ
2: ร้อน
1: หายร้อนใช่ไหมคะนอกจากจะเปิดพัดลมแล้วจะทำอย่างไรอีกได้บ้างคะเพื่อไม่ให้อากาศร้อน
2: เปิดแอร์
1: ใช่ไหมคะหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะที่บ้านของน้องมาตินมีอากาศร้อนค่ะและน้องมาตินนะคะเปิดพัดลมหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อนค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
1: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หนาว
1: รู้สึกหนาวใช่ไหมคะแล้วเมื่อหนูรู้สึกหนาวหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
3: ห่มผ้า
1: จะต้องห่มผ้าเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรคะ
3: แข็งแรง
1: เพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นหรือว่าแข็งแรงใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและได้เด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะ

0: นตก
1: ฝนตกใช่ไหมคะและเมื่อฝนตกหนูจะมีวิธีป้องกันฝนอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกฝน
0: กางร่ม
1: ต้องกางร่มใช่ไหมคะและป้องกันอย่างไรอีกบ้างคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกฝน
0: ใส่หมวก
1: ใส่หมวกใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูเปียกฝนหนูจะเป็นอะไรคะ
0: จะไม่สบาย
1: จะไม่สบายหรือว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะฝนตกค่ะและน้องเดมี่นะคะมีวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยด้วยการกางร่มหรือว่าใส่หมวกนะคะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะ
1: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ร้อน
1: อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วเมื่ออากาศร้อนหนูจะทำอย่างไรคะ
0: เปิดพัดลม
1: เปิดพัดลมแล้วเปิดพัดลมแล้วหนูรู้สึกอย่างไรคะ
0: หนาว
1: รู้สึกหนาวถ้าหนูรู้สึกหนาวหนูจะต้องทำอย่างไรคะ
0: ผมจะห่ม
1: หนูจะต้องห่มผ้าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะจะมีทั้งฝนตกหรือว่าบางครั้งนะคะก็จะอากาศร้อนนะคะเด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะและวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เคลื่อนไหวในวันนี้นะคะเด็กๆคือลิปบิ้นค่ะเด็กๆนะคะได้ดูเครื่องให้จังหวะและอุปกรณ์กันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆ

ือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะต่อไปเลยค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4ใครได้พื้นที่ของตนเองแล้วหยุดอยู่ในที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ต่อนะคะและให้ฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะนะคะ

0: สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องการทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นท
0: ่
1: ากระต
0: ่
1: าย
0: ทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ต่อนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องอาก้าทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็คือริบบิ้นครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาเข้าแถวค่ะเดี๋ยวเราจะแจกริบบิ้นคนละ1เส้นค่ะผู้ชาย1แถวและผู้หญิง1แถวค่ะเด็กๆที่บินแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบริบบิ้นแล้วเดินไปหาพื้นที่รอคุณครูนะคะคนละ1เส้นค่ะ

อนนี้เด็กๆได้ริบบิ้นเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมีเพลงบรรเลงให้เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์และทำท่าตามจินตนาการได้ค่ะ

พลงของเราจบแล้วนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเข้าแถวและนำลิปบิ้นมาคืนคุณครูค่ะผู้ชาย1แถวผู้หญิง1แถวค่ะเด็กๆที่คืนลิปบิ้นแล้วนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายเด็กๆ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะและเรื่องที่เด็กๆได้เรียนนะคะคือเรื่องการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพปริศนากันค่ะเด็กๆภาพปริศนาของครูมีเลข1ถึงเลข4นะคะคุณครูจะชี้ตัวเลขให้เด็กๆสังเกตที่คุณครูชี้นะคะเลข1เลข2เลข3เลข4ภาพปริศนาของเรามีกี่เลขคะเด็กๆมี4ตัวเลขเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขไหนก่อนคะเลข1ใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพปริศนาเลข1กันค่ะเด็กๆช่วยคุณครูนับนะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะน้ำทะเลใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะมีอะไรลูกทรายใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปเลยค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข2ใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีน้ำทะเลและทรายใช่ไหมคะเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเลข3ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลข3กันนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3คือภาพอะไรคะเด็กๆคิดว่าภาพปริศนาภาพนี้คือน้ำทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังเหลือภาพปริศนาอีก1หมายเลขคือเลขอะไรคะเลข4เรามาเปิดภาพปริศนาเลข4กันเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3คือภาพอะไรคะเด็กๆ

0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพน้ำทะเลนั่นเองค่ะน้ำทะเลของเรานะคะมีดินหรือว่าทรายคะเด็กๆมีอะไรลูกที่เด็กๆเห็นในภาพทรายใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพน้ำทะเลและทรายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพปริศนากันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีภาพต้นไม้ต้นเล็กใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกบ้างคะภาพอะไรลูกครูหญิงนะคะจะชี้ภาพให้เด็กๆเห็นถึงความแตกต่างในภาพนี้นะคะเด็กๆภาพนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตค่ะดินในภาพนี้นะคะดินในภาพนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเด็กๆเมื่อเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ของเราก็จะค่อยๆเจริญโตค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์และภาพนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพดินในภาพนี้แตกต่างกับภาพนี้ไหมคะมีความแตกต่างไหมคะแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าดินในภาพนี้นะคะเด็กๆหรือว่าดินที่แห้งแล้งค่ะดินที่แห้งแล้งนะคะถ้าเด็กๆปลูกต้นไม้หรือดอกไม้นะคะก็จะไม่เจริญเติบโตเพราะว่าดินนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่อุดมสมบูรณ์หรือว่าขาดน้ำนั่นเองค่ะสองภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพไปแล้วนะคะและครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีภาพภูเขาและมีภาพอะไรอีกคะมีต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชี้ถึงความแตกต่างให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็คือภาพภูเขาและมีต้นไม้ต้นไม้เป็นสีอะไรคะต้นไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวก็จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาหรือว่าป่าไม้นะคะเพราะว่าพื้นที่นี้นะคะเด็กๆอาจจะมีแม่น้ำลำธารหรือว่าสิ่งต่างๆที่อาศัยอยู่นะคะจึงทำให้ป่าหรือว่าภูเขานี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะและภาพนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะแตกต่างกับภาพแรกไหมคะแตกต่างใช่ไหมคะเพราะว่าในภาพนี้ภูเขาเป็นอย่างไรลูกรู้สึกร้อนหรือว่าแห้งแล้งใช่ไหมคะในภาพนี้และเด็กๆลองสังเกตสิคะใบไม้เป็นสีอะไรคะใบไม้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองในภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพภูเขาหรือว่าป่านะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่าเพราะว่าถ้าป่าและภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะเด็กๆต้นไม้ของเราก็จะเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาพกันไปแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะมีภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพอะไรลูกมีภาพทะเลแล้วเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าบุคคลในภาพเขากำลังทำอะไรคะเก็บขยะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพการเก็บขยะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะการเก็บขยะ
1: การเก็บขยะ
0: การเก็บขยะ
1: การเก็บขยะ
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพเก็บขยะนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะเจอขยะตามพื้นดินหรือว่าพื้นที่ทั่วๆไปนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บขยะได้พอเมื่อเด็กๆเก็บขยะแล้วนะคะพื้นดินหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นของเราจะเป็นอย่างไรคะสะอาดน่าอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถดูแลรักษาดินในพื้นที่ที่เด็กๆสามารถเก็บขยะได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเก็บขยะไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะ

0: คือภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: มีต้นไม้และมีดินใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าในภาพนี้เขากำลังจะทำอะไรคะปลูกอะไรคะลูกปลูกต้นไม้ถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆคือการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆจะช่วยรักษาดินแล้วก็จะช่วยให้ร่มรื่นน่าอยู่นะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะ
1: การปล
0: ู
1: ก
0: ต้นไม
1: ้
0: การปลู
1: ก
0: ต้นไม้ภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะเพราะว่าการปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆก็จะช่วยรักษาดินของเราและยังช่วยทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตและน่าอยู่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตป้ายของคุณครูด้านนี้ค่ะคุณครูนะคะมีภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ภาพให้เด็กๆดูก่อนว่าแต่ละภาพคือภาพอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆภาพแรกคือภาพเก็บขยะค่ะถ้าเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บขยะตามพื้นที่หรือว่าพื้นดินต่างๆนะคะพื้นที่ของเราก็จะสะอาดน่าอยู่ค่ะถือว่าเป็นการรักษาดินเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพการปลูกต้นไม้นะคะถ้าเด็กๆนะคะปลูกต้นไม้เราก็จะช่วยให้ดินของเรานะคะมีความอุดมสมบูรณ์และต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: ไฟไหม
0: ้มีไฟใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพเผาป่าแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะเรามีเครื่องหมายอะไรลูกกากบาทใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพไม่เผาป่านะคะถ้าเด็กๆเผาป่าถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะแต่เราสามารถดูแลรักษาด้วยการไม่เผาป่านะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าป่าของเราก็จะอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดินที่แห้งแล้งใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพดินที่แห้งแล้งดินที่แห้งแล้งคือพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไหมคะไม่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นไม้ภาพนี้นะคะก็คือภาพต้นไม้แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้ต้นไม้ของเราเป็นอย่างไรคะต้นไม้ของเราไม่มีใบหรือว่าเป็นภาพต้นไม้ที่ตายแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าภาพนี้นะคะพื้นที่บริเวณนี้อาจจะแห้งแล้งนะคะจนทำให้ต้นไม้ของเราแห้งเหี่ยวได้นะคะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาติดภาพสัญลักษณ์ที่ถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะมีสัญลักษณ์ให้เด็กๆดูสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆคือสัญลักษณ์ถูกค่ะหรือว่าเครื่องหมายถูกนะคะเด็กๆนะคะออกมาหยิบเครื่องหมายถูกและเด็กๆนำมาติดที่ภาพการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะว่าภาพไหนที่เป็นภาพการดูแลรักษาดินหินทรายให้เด็กๆนำเครื่องหมายนะคะมาติดที่ภาพได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้หยิบเครื่องหมายถูกเลยค่ะน้องออโต้คิดว่าภาพการดูแลดินหินทรายน้องออโต้จะไปติดภาพไหนคะภาพไหนลูกที่เป็นภาพการดูแลดินหินทรายน้องออโต้นำมาติดได้เลย

0: ติดได้เลยค่ะน้องออโต้ติดทับที่ลูกภาพได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสหยิบเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะน้องบาสนำเครื่องหมายถูกไปติดภาพที่เป็นการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองหยิบเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะน้องอองฟองนำเครื่องหมายถูกไปติดภาพที่เป็นการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะภาพดินแห้งแล้งเป็นภาพการดูแลรักษาดินหินทรายหรือเปล่าคะภาพไหนลูกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหยิบเครื่องหมายถูกเลยค่ะน้องยาลินดานำเครื่องหมายถูกไปติดภาพที่เป็นการดูแลรักษาดินหินทรายเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะได้นำเครื่องหมายถูกมาติดที่ภาพการดูแลรักษาดินหินทรายใช่ไหมคะเด็กๆภาพที่เด็กๆติดภาพแรกคือภาพอะไรคะเก็บขยะเก็บขยะเป็นการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะก็เป็นการดูแลรักษาดินหินทรายเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะไม่เผาป่าถูกต้องค่ะไม่เผาป่านะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลดินหินทรายแล้วก็เป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษาดินหินทรายแล้วก็ดูแลป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้นำเครื่องหมายถูกมาติดได้ถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายเราจะดูแลอย่างไรได้บ้างคะ
1: เล่นดิน
0: ดูแลรักษาดินหินทรายทำอย่างไรได้บ้างคะ
1: ต้นไม
0: ้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายหนูมีวิธีการดูแลรักษา

0: อะไรอย่างไรบ้างคะ
1: ไม่เผาป่า
0: ไม่เผาป่าไม่เผาป่าถือว่าเป็นการดูแลรักษาดินหินทรายและทรัพยากรธรรมชาตินะคะและดูแลอย่างไรอีกบ้างคะ
1: ไม่ตัดต้นไม
0: ้ไม่ตัดต้นไม้นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาดินหินทรายนะคะเด็กๆนะคะได้รู้วิธีการดูแลคือการเก็บขยะไม้ตัดไม้ทำลายป่าไม้เผาป่านะคะและปลูกต้นไม้ค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการดูแลรักษาดินหินทรายค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: วัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: เด็กรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไรใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ละจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้าว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
1: เ
2: ฮ้นี่วัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่
0: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

เนี่ยแหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะ

0: น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมฉีกปะภาพดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมฉีกปะภาพดินหินทรายมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างดินหินทรายค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระดาษส
0: ีนะคะคุณครูได้ตัดกระดาษสีต่างๆไว้ให้เด็กๆได้เลือกใช้แล้วนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กาว
0: และไม้ทากาวค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีฉีกปะภาพดินหินทรายให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกกระดาษสีมา1แผ่นนะคะหลังจากนั้นค่ะครูหญิงนะคะจะฉีกกระดาษให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆค่อยๆนะคะใช้มือฉีกกระดาษให้ขาดจากกันค่ะแบบนี้ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้กระดาษแล้วก็ให้เด็กๆฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเด็กๆฉีกเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำกระดาษที่เด็กๆฉีกมาใส่ไว้ในตะกร้าค่ะผู้หญิงนะคะจะฉีกกระดาษให้เด็กๆดูอีกหนึ่งครั้งค่ะให้เด็กๆนะคะใช้มือจับที่ขอบกระดาษหลังจากนั้นเด็กๆค่อยๆฉีกกระดาษให้ขาดจากกันแบบนี้ค่ะและให้เด็กๆฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระดาษที่เด็กๆฉีกแล้วนะคะให้เด็กๆใส่ไว้ในตะกร้านะคะเพื่อเราจะนำมาใช้ฉีกปะค่ะคุณหญิงนะคะฉีกกระดาษ

ไว้ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะทากาวและนำกระดาษที่คุณครูฉีกนะคะไปติดลงเลยค่ะกาวของคุณครูเป็นอย่างไรคะเด็กๆหยดหรือว่าไหลอยู่ใช่ไหมคะเราจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะและให้เด็กๆนะคะนำมาทาเลยค่ะเด็กๆค่อยๆทากาวให้เต็มรูปภาพเลยเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วนะคะเราจะนำกระดาษที่เราฉีกไว้นะคะมาติดลงในภาพที่เด็กๆทากาวค่ะติดลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆติดกระดาษลงไปให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้ใช้มือหรือว่านิ้วมือของเด็กๆนะคะกดกระดาษลงไปด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้สีตามจินตนาการหรือว่าตามสีที่เด็กๆชอบได้เลยค่ะ

ถ้าเด็กๆติดกระดาษเสร็จแล้วนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะและครูหญิงนะคะจะมีผลงานที่สมบูรณ์ให้เด็กๆได้ดูค่ะนี่ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะฉีกปะภาพเสร็จสมบูรณ์นะคะเด็กๆจะได้ผลงานแบบนี้ค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้กาวเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำผลงานมาหนีบตากนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมฉีกปากให้เด็กๆเดินไปหยิบกระดาษและปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆ เลือกกระดาษสีได้เลยค่ะและให้เด็กๆนะคะฉีกกระดาษใส่ในตะกร้าของตนเองค่ะ1แผ่นค่ะน้องบ้า

น้องก็วินทากาวเสร็จแล้วนำกระดาษที่ฉีกไปติดได้เลยลูกกระดาษที่หนูฉีกใส่ในตะกร้านำไปติดได้เลยค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หยิบผลงานของตนเองเลยค่ะน้องกีตาร์ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์วันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ใช
0: ่ฉีกปะภาพดินหินทรายใช่ไหมคะเด็กๆคะผลงานของน้องกีตาร์สวยไหมคะสวยใช่ไหมคะน้องกีตาร์ถือผลงานให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะน้องกีตาร์นำผลงานมาหนีบได้ค่ะผลงานใหม่ที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นะคะคือกิจกรรมฉีกปะภาพดินหินทรายนะคะเด็กๆนะคะได้ทำผลงานกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมของเราหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำไปล้างมือค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมโดมิโนภาพดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพเกมการศึกษาให้เด็กๆสังเกตก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะภาพแรกคือภาพอะไรลูกเด็กๆสังเกตภาพหินและภาพทรายใช่ไหมคะแต่ในภาพแรกนะคะเด็กๆคือภาพทรายค่ะและภาพปลายคือภาพอะไรคะภาพก้อนหินใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะภาพแรกก็คือภาพทรายและภาพปลายก็คือภาพก้อนหินนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพก้อนหินและมีภาพอะไรอีกคะภาพดินถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพดินค่ะและภาพปลายนะคะคือภาพก้อนหินค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพดินและภาพอะไรอีกคะภาพทรายถูกต้องค่ะในภาพแรกนะคะก็คือภาพดินค่ะและภาพปลายนะคะเด็กๆก็คือภาพทรายค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะส่วนภาพที่เหลือนะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายไว้ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกภาพดินภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกภาพดินใช่ไหมคะแปลว่าครูหญิงจะต้องหาภาพดินที่เป็นภาพแรกอยู่ในภาพไหนคะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะภาพไหนลูกที่อยู่กับก้อนหินใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตค่ะว่าภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพก้อนหินใช่ไหมคะก้อนหินสีอะไรคะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าภาพก้อนหินอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพมาวางต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะและภาพต่อไปถ้าเด็กๆจะต่อนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตภาพปลายของชิ้นส่วนเกมชิ้นนั้นเลยค่ะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทํากิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กเล่นเกมโดมิโนภาพดินหินทรายค่ะภาพแรกที่เด็กๆจะนำมาเล่นเด็กๆและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายคือภาพอะไรก้อนหินเด็กๆจะนำภาพไหนมาวางคะตามต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คืออะไรคะถูกหรือเปล่าลูกภาพปลายนะคะภาพปลายคือทรายแล้วเด็กๆจะต้องหาภาพแรกถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกเด็กๆฟังตรงนี้ได้ค่ะเด็กจะนำภาพไหนมาวางคะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะท
ทรายใช่ไหมคะเด็กๆหาภาพทรายที่เป็นภาพแรกต่อด้านนี้ค่ะน้องลาลีลาเห็นไหมคะคุณครูช่วยนะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกดินนำมาวางได้เลยค่ะภาพแรกต้องเป็นภาพดินใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เด็กๆเขียนภาพได้มีภาพไหนคะน้องบาสช่วยคุณครูหาได้หรือมาวางต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือ

ต่อกันไม่ได้ลูกเดี๋ยวจะต้องหาภาพดินที่เป็นภาพแรกภาพไหนคะใช่ภาพนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะมาต่อได้เลยและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรก้อนหินเด็กๆมีภาพไหนล่ะคะมาต่อได้เลยถึงไหมคะน้องบาสช่วยเพื่อนได้นะคะต่อแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกแบบนี้นะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพก้อนหินเด็กๆหาภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินคือภาพไหนคะภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินต่อก่อนได้ค่ะแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกแปลว่าหนูเปลี่ยนภาพได้ค่ะมีภาพไหนคะที่เป็นภาพก้อนหินภาพนี้เมื่อสักครู่เราต่อแล้วค่ะลองสังเกตภาพนี้สิคะภาพก้อนหินเหมือนกับภาพนี้ไหมคะ

ดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆต่อเรียงภาพได้ถูกต้องไหมคะมีภาพไหนที่ไม่ต่อกันไหมคะมีไหมลูกมีไหมไม่มีแต่ว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บ

ะให้เด็กๆเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดินหรือทรายค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะน้องก็จะมีภาพอะไรมาถ้ามีคือภาพอะไรคะ

คะเด็กๆจับคู่ภาพดินแล้วต่อไปเด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรอีกคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะนำมาวางได้เลยภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพดินใช่ไหมคะและเด็กๆจะนำภาพไหนมาจับ

0: และภาพสุดท้ายที่เด็กๆจะจับคู่ค่ะคือภาพอะไรคะก้อนหินนำมาวางจับคู่ได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆจับคู่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ด
0: ินใช่ไหมคะและภาพที่สองที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ทราย
0: ภาพที่สามที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินภาพที่สี่ที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ด
0: ินและภาพที่ห้าที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ทราย
0: และภาพที่หกที่เด็กๆจับคู่คือภาพอะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ินก้อนหินเก่งมากเด็กๆจับคู่ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่

เด็กๆค่ะสังเกตภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะภาพดีเด็กๆลองหาภาพดีสิคะนำมาต่อได้เลยค่ะน้องเรียนมี่ต่อได้เลย

และภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพดินใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพแรกที่เป็นภาพดินมีภาพไหนบ้างคะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกก้อนหินเด็กๆลองสังเกตภาพไหนภาพแรกที่เป็นภาพก้อนหินเราเก็บมาวางแต่ด้านนี้แต่ด้านนี้นะคะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกคือภาพอะไรคะภาพดินเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพไหนมีภาพดินบ้างนำภาพนี้มาวางต่อได้เลยต้องค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพปลายของภาพนี้ลูกภาพก้อนหินนำมาวางต่อได้เลยค่ะต่อด้านนี้ได้ค่ะน้องมาตินข้างหนึ่งถึงต่อด้านนี้ได้และภาพสุดท้ายที่เด็กเหลือภาพปลายคือภาพก้อนหินใช่ไหมคะ

ามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตจากภาพแรกค่ะว่าเด็กๆนะคะต่อภาพเรียงต่อกันได้ถูกต้องไหมลองสังเกตเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

ค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะแต่ว่าเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอน

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตๆ
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: กินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่า
1: ดีครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

โซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่แบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมี เรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวทเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนนึงก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
0: วงจรที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
0: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
1: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
0: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
1: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือไม่แต่มีแต่

0: ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้คิวในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้คิวในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่าคนที่มาใช้คิวในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอะไรเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
3: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกัน ดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
3: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
3: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
3: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
3: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: อย่างเงี้ยค่ะป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
3: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะว่าอ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโบสถ์ทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
3: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
3: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
3: ง
1: ก็จะรู้
3: ละ
1: รู้จักกันเป็นยังไง
3: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้ส
3: ึ
1: กแบบแย่หรือเกิดอาการ
3: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั้นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเอ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไป
3: ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
3: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
3: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
3: เขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาจสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี้ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะคะมันน่าจะแบบจะต้องมี

0: ความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปแล้วรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
1: คือเริ่มจากแรกก่อนเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ในของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
0: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
1: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันอะไรที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหม ก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
0: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
0: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
0: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
0: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้
2: ใช่ค่ะพูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงนะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศ

0: เราด้วย
1: ค่ะ
0: ที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่าร ัก
0: ษาให
1: ้
0: ห
1: าย
0: ได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะฮันปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนในเกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

0: VLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ 18-25 ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ 18-25 ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวัญสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
1: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มด้วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกเดย์ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: หนูอยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรหรอคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการ

0: สอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล่ามประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการเป็นเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของ

0: ไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero นะฮะแผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่าง
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
3: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ.6หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
4: ไม่ใช่ข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตเราก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่อะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับ กทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดใช้อาคารได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนลำคาระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
5: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
4: ับกี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ถามแต่ยังไม่ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USS อับราฮัมลินคอนโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
3: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่2ถึง6กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
1: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว ฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธง

0: ชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลว์ซีซั่นได้ค่ะ
1: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อและก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกองพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
0: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได
2: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะครับแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของผู้กับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
1: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
0: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพัน ลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องพัสดุตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ10บาทครับ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยอินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู
1: ่จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยทีเดียวค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกแล้วครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉะนั้นออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือ

0: หรือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
1: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
0: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
1: สังคมไทยเนอะ
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
1: ของเรา
2: อยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนอะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะ
5: ย
3: ัง
5: ไ
3: ไม่สนใจ

0: ส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
1: เอออีอันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
0: อ๋อล่ะ
1: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่

0: 3อาทิตย์เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ย
2: จะสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: โอเค
3: ทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
3: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
2: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
3: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
2: ค่ะ
3: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
2: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
3: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
2: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
3: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงลงมาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จากผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร
3: ู้ว่า
2: เนี่ยพ่อ
3: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
2: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
4: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
5: แม่กรหรือพักจีลาน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
6: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
5: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน

0: ขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
1: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
0: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
3: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
3: ค
0: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
3: ค่ะ
0: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
3: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรอาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
0: ค
3: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่2เนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉันเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ใ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ก่อนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
0: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
2: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ

สวัสดีครับผมแดนไทยสุกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันเหรอครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับ

0: เกมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมนี้ดีครับ
0: เกมนี้ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้ไปเห็นบอร์ดเกมที่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทยบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออันนี้มันก็บอกได้หลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผนต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเป็นแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้อ๋อที่พี่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนก
0: ัน เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ family game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ party game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับ
0: ม
1: ันจะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเรารู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช
0: ่เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป .4 ครับ
0: ป .4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: 5ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป.4 เกมแรกให้เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือ
0: มันเริ่มเอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: จนถึงวันนี้
1: ใช่
0: นี่คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงถ้าพี่อยู่สมัยป.4แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี้ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะพี่คงนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะเอามันเพลินมากเราสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันแบ่งคนหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมีแยกแยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ชนะให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น Ticket to Ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้นะเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมาย
0: เพื่อต้องชนะให้ได
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่2
1: แบบที่2เรียกว่าkiller แต่ว่า killer ไม่ได้เป็นความหมายทางลบเนาะ killer หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ใช่เราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้เกมมันสนุกขึ
1: ้
0: น
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาแบบที่สามอะไร
1: แบบที่สามเรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าเขาจะเหมือนตรงข้ามกับคิลเลอร์อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ก็อยากคุยกับเพื่อนเอาจริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
1: บางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
0: เล่นว่า enjoy ว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคมีแบบที่สี่อ่ะ
1: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
0: explorer
1: ก็คือแบบพยายามแบบ
0: สำรวจ
1: วิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
0: ตรงๆไปเลย
1: ตรงๆไปเลยรอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรก็ได้
0: แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงหรือปะ
1: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอะสมมติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบ Achiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได
0: ้อ๋อจริงเหรอ
1: ใช่ๆ
0: ๆก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบในแต่ละเกมด้วย
1: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
0: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าถ้าเราเล่นกัน2คนแล้วเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
1: ใช
0: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบเอนจอยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็นคนสร้างเกมได้ไง
1: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมมันไม่ได้แค่ให้เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
1: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
0: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
1: ใช่
0: ซึ่งค่อยสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
1: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่าเราอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
0: ที่มันเท่ขึ้นอะไรต
1: ่
0: าง
1: ๆใ
0: ช่เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
1: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
0: มั้ง30กว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
1: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Ticket to Ride เนี่ยนะครับแต่จะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
0: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่น้องเขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: นี่คือเกมทั้งหมดที่เราทำหรือปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับ
0: เอาได้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้ไปเป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกมาโอ้แปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อ่ะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมเนี้ยครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนนึงอ่ะพี่มาเล่น
1: ใช่ๆๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทํายังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆได้ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเค้าเรียกไงด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ๆ
0: ถูกมั้ย
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทําให้เกมเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิตจริ
0: งการตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอยากให้เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล

0: เล
1: ใช่
0: เขาคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องได้6คนด้วย
1: ใช่คร
0: ับหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริง
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็กโอเค
1: เด็กประมาณแบบมีป.1ก็มีป.1ถึงป.6อะไรเงี้ยใช
0: ่
1: ประถมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
0: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
1: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
0: จริงป่ะ
1: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
0: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
1: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็กลายเป็นโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำได
0: ้ทำให้ได้
1: ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่าสามรอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละหนึ่งลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
0: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
1: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหนึ่ง
0: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
0: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนนึงที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
0: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงๆเลย
1: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
0: น้อยลงมากใช่ไหม
1: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพเนี้ยมันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบเพราะอวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
0: ก็คือมันเล็ก
1: ใช่
0: มันเล็ก
1: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
1: ก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
1: คือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
0: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
1: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
0: ับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
1: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
0: เพราะคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
1: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
0: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
1: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
0: ประสบการณ์ร่วมนะ
1: ใช่ใช่ๆต้องเน้นย้ำ ประสบการณ์ร่วม
0: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
0: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
1: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่ายๆ
0: แล้วเราเรียนยังไง
1: เราเรียนยังไงให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
0: ครับ
1: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
0: ก็คือเราเรียนเองเลย
1: ใช่ใช
0: ่พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหม
1: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูล

0: อื่นๆเอง
1: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
0: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนนึงมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
1: อายุ12ป.6
0: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
1: เขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
0: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
1: ผ่านม.6ไปให้ได้แล้วเข้ามหาลัยให้ได้
0: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
1: เรามีหัวข
0: ้
1: อ
0: ใช่ๆ
1: ตลอดเลยนะ
0: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือ
1: เป็นแล้ว
0: เจ้าของบริษัทดีสคูลิ่งเก่ง
1: โอเคอันที่2
0: อันที่2เป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
1: ก็คือ
0: เรื่องบอร์ดเกมเนี่ยแหละเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม่
1: ๆครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
1: ข้อที่4แหละ
0: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
1: เพื่อที่จะทำเกมออกมา
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
1: ก็คือทดลองและหาอะไรใหม่ๆไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ครับในช่วงนี้ของรายการ Gen Y ก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเค้าอายุแค่14ปีเองเค้ามีความคิดคำพูดคำจาที่โตมากแล้วเค้าเจอในสิ่งที่เค้าชอบในเร็วมากคือเค้าชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหม
2: อ
0: และตอนนี้เค้าก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
2: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
2: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมาก มันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
2: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโอ้โหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกคุณหมอเล่นไหมครับ
2: เล่นตั้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วยโอ้ย
2: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลฟ์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่วุ่นวายว่าจะทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยอันนี้บอร์ดเกมมันก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากงั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: ยิ
2: ่งถ้าเล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาจะอิงกับการศึกษาและก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไรครับ
2: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกในการจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเน
0: ี่
2: ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเคได้ยังไงเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ก็มันเป็นการ

0: เล่นแบบหนึ่งที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
1: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
0: ีเกมเสร็จที
1: อันนั้นถืออันนั้นก็ถือว่า
0: เป็นบอร์ดเกม
1: ม
0: ี
1: อยู่เกมเดียวคุณหมอ
0: เออ
1: สมัยนั้น
0: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
1: เออมือ
0: ไดงูเกมเสร็จที
1: หมดแล้ว
0: โอ้แต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
1: ์ออฟเกมออฟไลฟ
0: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
1: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเด็ก6ขวบต้องคิดอะว่าการเรียนก่อนดียังไงสมมุติว่าคุณเรียนก่อน
1: ครับ
0: คุณเรียนก่อนพอตอนจบคุณจะได้เงินเดือนที่อาจจะแบบด
1: ี
0: กว่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำงานเลยก็ได้คุณก็จะได้เงินเดือนเลยคุณก็จะมีเงิน
1: ไว้เลยอาจจะน้อยกว่า
0: อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
1: ก็เป็นการจำลองชีวิตจริงๆเลย
0: ใช่แล้วถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อไหมถึงทางแยกนี้ละคุณอยากเรียนต่อเพื่อเพิ่มเงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
1: คุณหมอครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
0: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
1: ใช่เขาเป็นโฮม
0: สค
1: ูล
0: แล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
1: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสคูลไหมครับ
0: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
1: พ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี้แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้งั้นการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเราเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
1: ้
0: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaning of meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นนั้นการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองหาเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญางั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
1: คนส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยผมอะเรียนเพื่อ
0: ได้ปริญญา
1: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
0: เพื่อให้พ่อแม่น่าภูมิใจได้มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
1: จบแล้วลูกจบแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
1: ก็เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
1: หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวาก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ผมและวันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
3: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
3: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
5: Let's go

0: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะWhat is it

0: Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่าเฮ้ยแซงเลยไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกๆท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
5: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ
5: ่
1: ะ
5: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
6: ใช่ใช่ใช่
5: เราชอบเกือบทุกอันเลย
1: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยอย่าเกิดเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: เยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะ
3: รบกวนพวกท่านแล้ว
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างงี้นี่เองเอามาต่อกัน
2: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากดาวี่
3: ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
2: ได้ยังไง
5: จริงเหรอ
2: ได้ไง
5: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
3: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
2: ดูดีเหมือนกันเนาะ
5: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
6: เย้
2: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
1: เก่งมากเลยดาวี่
3: แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
2: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
1: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
3: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม
2: ่กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: quilt.
1: What is it?
0: It's a cube.

0: What is it? Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โตทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: รุปที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาแล้วครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยาก
0: อยากไหมอยากไหม
1: ถ้า
0: อยากถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2 3เอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชั้นสมรที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
1: ค
0: ิดแล้วนะครับ
1: ค
0: ิ
1: ดต
0: ั้
1: งนานแล
0: ้
1: ว
0: คิดตั้งนานแล้วพร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นโดยการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: ภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหันมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นแก่แว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนที่เทนี่เป็นยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
1: อยากไปจูบสาวสิ
0: เขาไปจูบสาวคนเท่ๆเหรอ
1: คนใช่ค่ะ
2: Oh no
1: โอ้โ
0: หตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
1: อย
0: ู่อ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยลูกเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ด้วย
0: ฮึบโอ้โห
1: รถตีลังกาด่าทุกคน
0: แล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
1: นี่มันสูงตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
1: ฝน
0: อันนี้คืออะไรนะครับ
1: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
1: ก้อนเมฆ
0: แล้วมีอะไรฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
1: ถนน

0: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยมันเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
1: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
1: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: สีฟ้า
1: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ้าวนี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
1: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมามาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
1: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
1: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
1: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: อืมคนนี้คือใครครับ
1: ก็คือคนที่มาพักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
1: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
2: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
2: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น
2: จักรยาน
0: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังขี่อยู่
0: ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปเที่ยว
0: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
2: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
0: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์กับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
3: อนุบาล

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นทิศได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ทราบครับ
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู้
11: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่าหนึ่งเสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ

0: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
1: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebookไวรัลแล้วก็อินสตาแกรมต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Demok Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาด
4: ครับใสสะอาดใสสะอาดครับ
5: ย
4: ูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ดูได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยไตเอาซะแล้ว
1: มาเล่นติ๊กต็อกกับผมหน่อย
2: ดูช่องลามา
1: เฮ้ยมาเต้นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ
2: เฮ้ยเต้นไม่เป็น
1: ไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้นตามฉันแม่ลุกเลยลุกๆๆๆๆๆๆ
2: อ่ะลองดู

0: นะ
1: เออมาเลยทางนี้เลยทางนี้นี่เดี๋ยวกดแล้วเต้นเต้นตามฉันนะ
0: เอออ
1: ้าวนี่โอ้โหแล้วบอกเต้นไม่เป็นนี่เต้นแรงกว่าฉันอีก
2: ออกกำลังกายบ่อยๆเครื่องก็ฟิตสตาร์ทติดง่าย
1: โอ้โหนี่คนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอุ้ยไปเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทมันจะร้อนไปนั่งซะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย
2: ดูช่องนี้ดีกว่า
1: เมื่อลอยเฮ้ยไอ้โป้งถ้าแกชอบคุณอิงจริงๆอ่ะแกก็บอกเขาไปเลยสิวะ
3: บอกอะไรพี
1: ่แน่ถ้าเป็นปากแข็งโตๆกันแล้วมีอะไรก็บอกเขาไปตรงๆเลยเฮ้ยฉันขอเตือนแกเลยนะเว้ยถ้าเกิดมีใครมาสู่ขอคุณอิงตัดหน้าแกเนี่ยรับรองแกจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ย
4: ใช่โหยี่หอยี่หอยโหยี่หอยี่หอยี่หอยโห
1: ยี่มงมงมงมงเท่งเท่งมงเท่งมงมงเท่งมงเท่งมงเท่งมงใครมีมะกรูด
4: ไปขอคุณเอง
1: ใครมีลูกสาว
4: ไปขอคุณเอง
1: เอาวะเอาเว้ยลูกเขยกองยาตะละลาหูยโห
5: สวัสดีค่ะทุกคนคุณป้าสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่คุณระหว่างขากลับอ่ะฉันซื้อทาร์ตไข่มาให้อ่ะแซวแวะไปซื้อให้เลยนะน่าทานมากอ้าวคุณ
1: แม่ไปเล่น TikTok กัน
5: เอ๊ะดูดิ
1: ไปเล่นการ์ดฝึกสมอง
5: เออ
1: ไปดิ
5: ไปไหนกันคะ
1: เดี๋ยวไปเล่นการ์ดฝึกสมองกันนะแม่ความจำจะได้ดีไง
5: นี่อุตส่าห์แวะมาซื้อให้เลยนะนี่เอ้า
3: คุณอิง
5: เอ้าหันสิเห็นเป็นนางฟ้าเหรอเป็นอะไรอ่ะแปลกอ่ะทำไมปกติต่อปากต่อคำตลอดเลยอ่ะไม่คุ้น
3: คุณอิงผมมีเรื่องจะบอกคุณนะ
5: เรื่องอะไรเหรอ
3: คือผมคือผม
5: โทรมาบอกนะคะ
3: เดี๋ยวครับคุณอิง
5: เฮ้ยพี่วิทย์ขาค่ะพี่วิทย์โอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวน้องไปเลยค่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะ
3: ผมไม่ให้คุณไปอ่ะ
5: เป็นอะไรของคุณเนี่ยอะ
3: คือผมไม่ยอมให้คุณไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดหรอกผมชอบคุณจริงๆนะคุณอิงผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
5: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
3: ฮะ
5: เออ
3: คือคุณไม่ได้จะไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดให้เจอกันนะ
5: เอาแล้วที่เมื่อกี้คุณบอกฉันว่า
3: ใช่ผมชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าผมบอกคุณไปคุณอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้แล้วถ้าวันนี้ผมไม่บอกคุณไปผมก็คงต้องเสียคุณไปจริงๆ
5: แล้วรู้ได้ไงว่าถ้าบอกฉันไปแล้วจะไม่เสียฉันไปอ่ะ
3: เอ้านี่คือคุณก็ไม่ได้ชอบผมเหรอ

0: ทศหมดใครมีม
1: ะ
0: กรูด
1: แลกมะนาว
0: ใครมีลูกสาว
1: แลกลูกเขย
0: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา
2: ฮึดอีฮึดอีฮึดอี
3: ยัง
0: โอ้ย
1: เหนื่อยเนี่ย
0: ใครวะ
4: ใครวะอ่ะเฟมอันนี้นะคะเฟม
5: อ่ะสวัสดีครับ
4: อีกนัดเฟมไหมคุณป้าค่ะวิ่งมาก็ดีเลยเฟมค่ะเขาจะมาอธิบายเรื่อง activity of daily life ให้กับผู้สูงอายุค่ะ
5: คุณป้าใช่ไหมครับก็จะเป็นจะอธิบายเรื่องของกิจวัตรประจำวันครับหรือว่าวงการแพทย์จะเรียกว่า activity of daily life นะครับซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้หรือว่าคนที่อยู่กับผู้สูงอายุก็ควรจะรู้นะครับซึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราทำได้เยอะใช่ไหมครับคุณป้าแต่ตอนนี้เราก็ทำได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบแก้ไขเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับอายุวัยของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าครับโอเคไปเลยครับ
0: ไหนพูดหร
6: อเดี๋ยวมาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและจิตใจของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเยอะแยะแล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโดดเดียวว้าเวหรือว่าไม่มีอะไรทำและกิจกรรมก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะเลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไร้คุณค่ารวมไปถึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วก็โรคต่างๆตามมาได้ค่ะดังนั้นวิธีการออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการโรคแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจได้เช่นกันค่ะ
7: ได้เช่นกันที่ไหนแล้วน้องพลอยพี่เนี่ยปัญหาให้คิดแบบทุกวันเลยไหนจะค่ารถค่าบ้านค่ากินค่าแม่ค่าพ่อส่งลูกเรียนโอ้ยปัญหาเนี่ยเครียดทุกวันแหละมีวิธีแก้ให้พี่ไหมล่ะ
6: ได้ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งผลให้ช่วยในเรื่องของหลั่งสารเอนโดฟินนะคะก็จะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุข
7: โอ้ยเอนโดฟินเราชอบมากเจ๊ดาใช่ไหมดาเอนโดฟิน
6: โอ้โห
7: เรื่องคนละสารกัน
6: ฉันเดียวกัน
7: ร้อง
6: ใช่นั่นนักร้องค่ะ
7: เออทำยังไง
6: อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเรามาเล่นกล้ามเนื้อที่ข้อเท้านะคะอันนี้นั่งปกติเลยใช่ค่
7: ะ
6: นั่งที่ขากว้างกลางเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวขึ้น
7: เอาข้างไหนก่อน
6: ข้างซ้ายก่อนอ่ะ
7: ข้างซ้ายนะ
6: แล้วก็ก้าวลงมา
7: ก้าวกลับ
6: ก้าวขึ้นก้าวขวาขึ้นก้าวลงมาที่เดิม
7: ก้าวลง
6: อ่ะสลับกันค่ะและลงขึ้นและลงขึ้นและลง
7: กี่ครั้งฮะ
6: ขึ้นและลงอันนี้เราทำได้20ถึง30ครั้งได้เลยค่ะไปกับนับ1นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ง่ายมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยหรือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชอบเดินหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลย
7: อ
6: ันนี้จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทด้วยเนาะทำให้เราเดินเหินสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสะดุดหรือการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของกล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงหรือว่าความสัมพันธ์ของข้อเท้าแล้วก็ประสาทเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยสะดุดแล้วก็หกล้มได้ง่ายมากขึ้นค
7: ่
6: ะ
7: อ๋อมันขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมสามารถเราไม่ทีแรกเมื่อก่อนพี่ก็เป็นนะมาช่วงหลังๆพอเริ่มเข้า50กว่าปั๊บพี่ไม่เดินข้างเดียวแล้วพี่เดินทีละสองข้างเลย
6: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแข็งแรงใช่ไหมคะ
7: คนบ้าซ้อมไว้มาเดินทีละสองข้าง
6: โอเค
7: แต่ถ้าได้อย่างเงี้ยปั๊บมันเริ่มความจำ
6: ใช่
7: เหมือนกับฝึกซ้ายกับ
6: ใช่ค่ะ
7: อ
6: ีกทั้งยังเหมือนเป็นการช่วยฝึกเดินให้ได้มากขึ้นด้วยให้เดินมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแบบเดินก้าวให้ช่วงก้าวเนี่ยมันดีมากขึ้นด้วยค่ะ
7: ผมที่เห็นคนแถวบ้านนะคนสูงอายุเนี่ยสงสารเขาบางที60ไปแล้วเดินแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะมาช่วยค้ำถ้าเดินแบบนี้แล้วมันถ้าฝึกแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเดินคล่องไหม
6: ใช่ค่ะจะเดินคล่องมากขึ้นถ้าฝึกเรื่อยๆเป็นประจำนะคะจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ
7: ครับแล้วนอกจากมีท่านี้แล้วมีท่าไหนครับท่านบอย
6: เดี๋ยวมีท่านอกจากขึ้นลงแล้วเนาะจะมีกางออกแล้วก็หุบเข่าค
7: ่
6: ะ
7: อะไรนะ
6: กางออกแล้วก็หุบเข่าแต่อันนี้แค่กางเท้านะคะใจเย็นๆนะ
7: เพราะกางออกหุบเข่าด้วยเหรอมันล่มหรือเปล่าหุบเข่าเงี้ยไม่ใช่
6: เป็นเท้าค่ะ
7: เอ้ยนักศึกษาที่ได้พี่ดูหน่อย

0: เดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันเนา
1: ะ
0: กลางซ้ายออก
1: ซ้ายออก
0: แล้วก็หุบกลับมาที่เดิม
1: โอ้
0: กลางซ้ายออก
1: กลางออก
0: หุบกลับมาที่เดิม
1: หุบไอ้เนี่ยเหรอกลางออกหุบเข้าโอ้โห
0: ที
1: ่วันล่มกลางออก
0: หุบเข
1: ้าก
0: ลางออก
1: หุบเข้าก
0: ลางออก
1: อันนี้มันช่วยอะไรอ่ะ
0: อันนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทแต่ว่ามันจะเป็นในคนละลักษณะ

0: กางออกกางออกไม่หุบเข้าได้ไหม
1: เดี๋ยวขายืดขายืด
0: เอออ่านั้นเริ่มสอนที่เลย
1: เดี๋ยวกางข้างซ้ายฝั่งซ้ายก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ซ้ายก่อนนะ
1: กางออก
0: กางออก
1: อ่ะหุบเข้า
0: หุบเข้าก
1: างออกหุบเข้ากางออกหุบเข้ากางออกหุบเข้าอ่ะเดี๋ยวทางนี้เปลี่ยนบ้าง
0: ครับ
1: กางซ้าย
0: ซ้าย
1: กางขวา
0: เอาไปเลยเหรอไม่ต้องหุบเหรออ
1: ่าไม่ต้องเดี๋ยวเรามาหุบทีเดียว
0: ขอโทษครับ
1: อ่ะกางซ้าย
0: กางซ้าย
1: กางขวาก
0: างขวา
1: หุบขวา
0: หุบขวา
1: หุบซ้าย
0: หุบซ้าย
1: กางซ้าย
0: กางซ้าย
1: ขวาหุบกระมาหุบกระมาไปไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: โอ้ฝึกความจำ
1: ใช่
0: กางซ้าย
1: ใช่กางขวาหุบกระมาหุบกระม
0: า
1: ไปเลยค่ะ
0: ใช่หุบกระหุบกระ
1: ทำได้เลย20รอบก็ยิ่งดีค่ะหุบกระมาคิดเป็นนับหนึ่งนะหรือถ้าคิดว่าความจำดีแล้วเร็วได้เลยค่ะ
0: ยังเร็วไม่ได้มันเริ่มพันกันแล้วครับ
1: เก่งมากค่ะหุบกลับมา
0: หุบกลับเดี๋ยวเขาไปแสดงไหมโอ้โห
1: เดี๋ยวเริ่มที่กลางแล้วหุบกลับมาก่อน
0: กลาง
1: ซ้ายหุบกลับมา
0: หุบกลับมาก
1: ลางขวาหุบกลับมาซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับใช
0: ่กลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปต่อให้ต่อ
1: ซ้ายกลับถูกต้องค่ะคุกมันก็มาคุกก็มา
0: ฮึบ
1: ฮึบฮึบ
0: ไปเลย
1: เอาใหม่เอาใหม่
0: เอาใหม่แล้วไง
1: เดี๋ยวกลางออกนะอ่ะซ้าย
0: ขวา
1: คุกก็มา
0: ก
1: ็ค่ะซ้ายขวาคุกก็มาซ้ายขวาเก่งมากค่ะถ้าค่อยๆทำไปเรื่อยเนี่ยคล่องมากเลยนะ
0: โอ้มันจะ
1: ซ้าย
0: เหมือนเป็นการเต้นใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะใช
0: ่มันก็มีกระตุกบ้างนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: อันนี้เราเอามาประยุกต์รวมกันได้ไหม
1: ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีท่าประยุกต์ด้วย
0: โอ้อันนี้คือท่าที่2ขอท่าที่3เลย
1: ท่าต่อไปกลางออกเหมือนกันกลางแต่ขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราจะใช้สามเหลี่ยมข้างบนเป็นตัว V
0: อ๋อตัว V ประมาณน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้ฮะ
1: กลางออก
0: กลาง
1: กลางขวาก
0: ลางขวา
1: แล้วก็หุบกลับมาข้างล่างสองข้างเลยใช่ค่ะทีละข้างถูกต้องค่ะกลางออกมาเป็นสามเหลี่ยมตัว V อ่ะแล้วก็ลงมากลางออกกลางออกลงมากลางกลางหุบเก่งมากค่ะใช่เป็นตัว V เก่งมากค่ะ
0: อ๋อครับพี่บ้ายอครับ
1: กลางกลางหุบ
0: ทำดี
1: สุดยอดค่ะ
0: นะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะ
0: แล้วมือเราต้องทำอะไรไหม
1: มือเท้าเอวได้ค่ะ
0: อ๋อ
1: หรือถ้าอยากออกกำลังกายมากกว่านี้นะคะมือกลางออกได้เลยอ๋อ
0: เราเสริมได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปั๊บ
1: กลางกลางหุบหุบกลางกลางหุบกลางกลางหุบเก่งมากค่ะอันเนี้ยช่วยระบบประสาทได้เลยเนี่ย
0: เออดี
1: ความจำดีมากขึ้นด้วยนะเนี่ย
0: ใช่พี่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยจำตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย
1: อ้าวคุณพี่จำหรือเปล่า
0: เออเควิน
1: อ๋อ
0: เออฝึกแล้วมันเชื่อได้เยอะนะ
1: สนุกไหมคะสนุกไหมคะ
0: สนุกฮะ
1: อันนี้สามารถเอาไปทำกับผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้ใครมีผู้สูงอายุที่บ้านทำด้วยกันได้หมดเลย
0: ทำได้เลย
1: ใช่จะเด็กจะเล็กอายุเท่าไหร่ทำได้เหมือนกัน
0: ท่าทางไหมว่าวันนี้เราจะทำกี่ร้อยครั้งอะไรเงี้ย
1: วันละ15-20ครั้งได้เลย
0: ไม่มีผลถ้ามากกว่านั้นล่ะมีผล
1: ได้ค่ะแต่มากกว่านั้นกลัวจะเมื่อยแล้วไม่ทำกัน
0: เออใช่เริ่มเมื่อยแล้ว อันนี้คือท่าที่4ที่4ได้3
1: อ่ะ3ก่อน
0: 3ก่อน
1: เดี๋ยวท่าต่อไปเมื่อกี้ V V แล้วเน
0: า
1: ะ
0: V แล้ว V
1: เดี๋ยวคราวนี้มาเป็น V คว่ำบ้าง
0: V คว่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังไงกลางอีกมั้ย
1: หุบอยู่ข้างบน
0: หุบอยู่ข้างบน
1: แล้วลงมาข้างล่าง
0: ลงมาข้างซ้ายล่าง
1: แล้วลงมาขวา
0: ขวา
1: ขึ้นไปข้างบน
0: ข้างไหนฮะข้างขวาก่อน
1: ข้างขวาก็เลยใช่ค่ะ
0: ขวา
1: ซ้ายลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลง
0: ถ้าขามันผิดเป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้เลย
0: ว่าเราถ้าเราก็กลับมาได
1: ้ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ขอให้เที่ยวขอให้เที่ยว
1: หนึ่งสองลงมาซ้ายลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลง
0: อันนี้ถือว่าไม่ผิดนะ
1: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเป็นคว่ำแล้วเนาะทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัว X
0: เอามี X เข้ามาอีกแล้วนี่คือกากบาท
1: ใช่ค่ะก็จะเป็น V V บวกกับ V คว่ำ
0: V คว่ำ V คว่ำแล้วมา X
1: ใช่ค่ะ
0: X ค่ายังไง
1: วาดตารางเลย
0: ยังไง
1: มุมขึ้นข้างบน
0: บนซ้าย
1: ขึ้นข้างบน
0: ขวา
1: ลงมาตรงกลาง
0: ลง
1: มาตรงกลางลงไปข้างล่าง
0: ล
1: งไปข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนตรงกลางแล้วออกไปค่ะใช่ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนก็ได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เริ่มเลยนะ
1: หนึ่งสองขวาก่อนไปโทษดิ
0: เดี๋ยวขอโทษครับ
1: เอาใหม่หนึ่งสองฮึบกลางออกลงมากลับลงมาลงไปลงขึ้นค่ะได้เก่งมากค่ะอันนี้แหละ

0: ริมสร้างความจำด้วยดี
1: อืมก็เป็นจังหวะนะฮะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยและการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่จดจ่ออยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้พี่ลืมเรื่องรถเรื่องบ้านไปแล้วพี่ก็ไม่ต้องส่งรถส่งบ้านแล้วต่อไปนี่พี่จะต้องนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: สุดยอดไปเลยค่ะ
1: ไม่ดีไม่ดีขอบคุณน้องพลอยมากวันนี
0: ้นะครับสนุกไหมคะอันนี
1: ้โอ้มันสนุกแล้วมันเพลินมันได้ออกกำลังกาย
0: ค
1: นแก่อย่างพี่เนี่ยต้องไม่ออกกำลังกายมันก็จะพัวแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกหลานไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: จ้าขอบคุณ
0: แล้ววันนี้ก็จะช่วยในการลดการสะดุดการหกล้มได้ด้วยเพราะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าได้เหมือนกันเนาะอีกทั้งยังเหนื่อยไปในตัวด้วยนะ
1: เหรอต่อไปนี้ไม่มีการเดินสะดุดแล้วใช่ไหมอันนี้ท่าเอ็กเนี่ยผมชอบมากไปกลับมาจุด
0: สุดยอดค่ะถ้าทำได้เร็วยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
2: ครับ
3: ครับ

0: อุ๊ยงั้นกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะไปเลี้ยงข้าเฟรมอะค่ะไปเฟรมเก่งมากเลย
1: คุณยังไม่ได้คำตอบ
0: ข้าป่ะหิวข้าป่ะไปเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปไปไป
1: คุณดิง
2: โอ้ยไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วเรียกไปให้คอแตกซะเปล่าเป็นไงอะปากแข็งนักถ้าบอกว่าชอบเขาแต่ทีแรกก็จบไปแล้ว
3: โอ้ขักดังป๊ะ
2: โอ้โหน่าเจ็บจังเลยโอ้ขักดังป๊ะ
3: โห้ยเหนื่อยฟรีเลยแหกขันมากเหนื่อยฟรีเลย
2: นี่สุดๆแล้วนี่เอาใจช่วยจุดแล้วด้วยโป๊ะเสียดายเสียดายนั่งได้จะมองดูกันแค่นั้นก็เป็นบุญตาโ
3: อ้ลูกฉัน
1: คุณจริงๆนะคุณอิงผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
2: ใครมีมะกรูด
3: แลกมะนาว
2: ใครมีลูกสาว
3: แลกลูกเขย
2: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำ

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อบอย
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: โอ้วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้เอาละค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันพ่อบอยคะปัญหาโลกแตกของทุกบ้าน
0: มันคืออะไร
1: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
0: โอ้ย
1: แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะ
0: ครับ
1: เรามองว่าลูกเราเอาแต่ใจเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าเรื่องของการที่ลูกเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ
0: ์ครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะไม่ใช่มีแค่เรา2คนนะคะแต่ว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เป็นคำนี้นะ
0: ใช่ต้องร่วมอุดมการณ์ด้วยกันถ้าจะได้ร่วมมือกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะทั้ง5ครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับ5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
0: ครับเลยครับเรื่องที่ลูกเอาแต่ใจเนี่ยผมว่าเจอกันทุกคนแหละพ่อแม่เชิญก่อนเลยฮะ
2: อย่างน้องแองจี้ก็เวลาไปเดินห้างครับ
0: ครับ
2: ก็จะชอบซื้อของที่มันซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นกระติกน้ำอย่างเงี้ย
0: มีแล้ว
2: ใช่
0: เอาอีกอยากได้อีก
2: ใช่ครับ
0: อาการเป็นไงฮะตอนอยากได
2: ้แบบนี้หนูยังไม่มีเลยหนูอยากจะได้แบบนี้อีกแต่จริงแบบนี้ก็เคยซื้อแล้วแต่อาจจะนานก็ยังอยากได้อีก
0: แล้วคุณพ่อแม่ทำไงฮะ
2: ก็จริงๆเราก็จะไม่ซื้อให้
0: ครับ
2: เราก็จะเดินออกมาจากร้านแต่น้องก็จะไม่ยอมไปไหนก็จะยืนอยู่อย่างนั้น
0: อยู่ตรงนั้น
2: ก็จะยืนอยู่งั้นน่ะคือหนูขอซื้อใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพยายามแบบเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาซื
0: ้อ
2: แต่ก็จะไม่ยอม
0: โอ้นี่ทั้งพ่อทั้งแม่ลูกใช้ความอดทนกันทั้งคู่นี่ก็จะเอานี่ก็ต้องพยายามไม่ให้ลูกซื้อให้ได้ครับและการเอาแต่ใจของลูกเรานี่จะเกิดขึ้นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านของจิตวิทยาเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวพบกันเลยกับคุณหมอเก๋นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์ค่ะ
3: จริงๆแล้วพฤติกรรมลูกๆแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็สับสนนะเอ๊ะเป็นเพราะว่าเด็กๆ เขาเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าการตอบสนองของเราไม่เหมาะสมอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกันครับมีทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่แล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ
0: มีองค์ประกอบหลายอย่าง
3: ถูกต้องถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่างี้ครับบอกว่าเด็กๆทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนะครับที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรหน้าที่ของพ่อแม่นี่แหละต้องช่วยเขาทีนี้ความยากง่ายของแต่ละบ้านเนี่ยจะแตกต่างกัน
0: ครับ
3: แต่รับรองครับเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ใจของพ่อแม่พ่อแม่ต้องสู้สู้ครับ
1: นะคะสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องสู้
0: สู้สู้จริงๆด้วยครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้ว
0: ครับ
1: เรามารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
4: น้องกายครับ
1: ที่บ้านน้องกายอยู่กับใครบ้างคะ
4: อยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม
1: ่แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ตอนหนูไม่อาบน้ำพ่อแก้วจะตี
1: แล้วคุณแม่ใจดีไหมคะ
4: ใจดีแต่มาแค่ไม่ให้เล่นเกมเฉยๆ
1: หนูรู้จักเรื่องเอาแต่ใจไหม
4: รู้จัก
1: เอาแต่ใจเป็นยังไงอ่ะ
4: เราทำแต่ใจเราบอกเราทำแบบไม่ได้สั่งเราก็ทำ
1: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหมคะ
4: บ๊ายบายกันละคนพ่อคุณแม่นะคะ
5: น้องแอนฟิลครับ
1: เวลาอยู่บ้านคุณพ่อชอบทำอะไร
5: ไม่ได้ทำอะไรกินข้าวแล้วก็นอนแล้วค่อยดูทีวีทำแบบนี้ทุกครั้ง
1: แล้วคุณแม่ชอบทำอะไรที่บ
5: ้
1: าน
5: หาอะไรมาให้เรากินบางทีก็ต้องทำการบ้านเสร็จแล้วแม่ก็จะให้ดูการ์ตูนในโทรศัพท์
1: คุณแม่สวยไหม
5: สวยใส่เหมือนยาย่าย
6: าย่า
1: คุณพ่อหล่อไหม
5: หล่อ
1: หล่อเหมือนอะไรอ่ะ
5: นาเดียบ
6: นาเดียบ
1: แล้วเราอ่ะหล่อไหม
5: หล่อเหมือนกันมาริโอ
1: ยังเคยได้ยินคำว่าเอาแต่ใจไหม
5: เคยครับเอาแต่ใจเหมือนพอเวลาไม่ซื้อของเล่นก็จะโกรธอ่ะเคยเป็นตอนเด็กๆครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
4: สวัสดีค่ะแองจี้
0: ขอบคุณแองจ
1: ี้
0: คร
1: ับ บ้านคุณพ่อชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
4: ผมพ่อชอบดูแต่ดูหนังไม่ช่วยแม่ทำอะไรเลย
1: คุณแม่อยู่บ้านทำอะไรอ
4: ่
1: ะ
4: ซักผ้าแล้วก็ปั่นผ้าแล้วก็ซักผ้าแล้วก็ถูบ้านอ่ะ
1: เคยโดนตีไหมคะ
4: คนหัวดื้อ
1: แล้วหนูเคยเอาแต่ใจไหม
4: งอแงค่ะก็หนูอยากได้ขวดน้ำ
0: ชอบเลยอ่ะ
6: สวัสดีครับฟาเตอร
7: ์ฟาเตอร์บ้านฟาเตอร์มีใครอยู่บ้างครับ
6: พ่อแม่ฟา
7: แม่ใจดีไหมคะ
6: ที่ฟ้าเป็นเด็กดีแม่ก็ใจดีถ้าฟ้าไม่เป็นเด็กดีแม่ก็ไม่ใจดี
7: รักคุณพ่อไหมคะ
6: พ่อฟ้า
7: แล้วรักคุณแม่ไหมคะ
6: พ่อฟ้าเหมือนกัน
7: น้องฟ้าเคยเอาแต่ใจไหม
6: ตอนที่ฟ้าไม่เรียนฟ้าร้องไห้ไม่อ่านหนังสือไม่ท่องกอไก่กินข้าวแล้วก็นอนพอแล้วตื่นมากินนมกลับบ้านเนี่ยแม่ก็ต้องตี
7: ทำไงให้คุณแม่คุยด้วยอ่ะ
6: ฉันต้องเป็นเด็กดี
8: สวัสดีครับชื่อน้องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอยู่กับคุณแม่เอครับแม่เอกับคุณยายคุณแม่จะแม่ใจตีตอนที่เด็กตอนที่เด็กวิ่งดื้อครับตอนดื้อคุณแม่ก็กลัวนะครับ
7: คุณแม่โกรธทำหน้าไงอ่ะ
8: ก็ทำหน้าแบบที่คุณแม่ห้ามอะ
7: เอาแต่ใจเป็นยังไงอ
8: ่
7: ะ
8: เอาแต่ใจอ่ะก็แปลว่าอดทนไม่ได้อ่ะ
7: คร
8: ับ ไม่เคยเอาแต่ใจเลยครับ
7: อยากบอกอะไรคุณแม่ไหมอ
8: ยากครับชุดคุณแม่สวย
1: ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปดูนี่ครับ
9: มาดูครับน้องฟาสเตอร์กำลังเล่นเกมอยู่พ่อมาขอเล่นด้วยไม่ยอมครับน้องแองจี้ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะ
2: เดี๋ยวค่อยซื้อกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาซื้อกิน
0: น้องแองจี้นี่อยากได้อะไรครับคุณพ่อจะได้ไอติมไอศกรีม
9: มาดูแอนฟิล
10: แอนฟิลดูอะไรอ่ะ
11: นารูโตะครับ
9: กำลังดูการ์ตูนอยู่
10: แอนฟิลเปลี่ยนช่องหน่อยได้ไหมนั่นขอเปลี่ยนหน่อยนะ
0: อ๋อนี่คือเล่นเกมด้วยดูทีวีไปด้วยพร้อมกันจะเปลี่ยนช่องก็ไม่ได
9: ้น้องกายครับ
12: ไปอาบน้ำ
9: คุณแม่ให้ไปอาบน้ำ
12: เร็วๆอาบน้ำแล้วมาทำกันบ้านแล้วก็
0: น้องกายชอบอาบน้ำมากนะครับเนี่ยชอบอาบน้ำมาก
9: โหร้องไห้ครับ
12: แป๊บเดียว
0: นี่ชอบอาบสุดๆนะพ่อคุณแม่นี่ถึงขั้นร้องเลยนะฮะเรียกไปอาบน้ำ
9: มาดูน้องแฮมเบอร์เกอร
13: ์
0: แฮมเบอร์เกอร์ฮะ
13: ลูกไปไม่ได
0: ้
13: ค
0: ่
13: ะเพราะว
0: ่
13: า
0: พรุ่
13: งนี้ลูกไม่ไปโรงเรียน
0: นี่คือที่บ้านกำลังจะไปห้างกันไม่อยากแฮมเบอร์เกอร์ไปเพราะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนี่ครับงอนแฮมเบอร์เกอร์งอนมันตัวบวมเลยนะครับแม่มันตัวบวมเลย
1: เดี๋ยวนะคะก็ยังดูธรรมดาค่ะว่าที่บ้านก็เป็นแบบนี
0: ้ทุกคนเจอแบบนี้หมด
1: คนเจอแบบนี้กันหมดเลย
3: ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยดูเหมือนท่าดีเนาะมาถึงงานนั่งพูดคุยกันได้ดีรู้เรื่องดีก็คุมตัวเองได้แต่พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอย่างเช่นกำลังเล่นสนุกเลยอะไปเดินอุ้ยของน่ากินน่าซื้อทั้งนั้นเลยไม่อยากอาบน้ำเลยอยากจะไปเล่นต่อพ่อแม่ก็มาเรียกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทำให้เด็กๆเนี่ยควบคุมตัวเองได้ยากมันถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากตัวเด็กเองแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเร้าใจให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีและสุดท้ายยังมีอีกส่วนของพ่อแม่อีกว่าพ่อแม่จะทำกันยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเรียนรู้พฤติกรรมเด็กๆร่วมกันนะคะโดยมีสถานการณ์ทดลองนะซึ่งสถานการณ์ทดลองนี้มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมมือกับเราด้วย
0: จะมีสถานการณ์ครับลูกๆกำลังสนุกกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เข้าไปสั่งหยุดเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นอย่างไรครับ
9: มาดูแอนฟิลด์ครับกำลังเล่นเพลินคุณแม่เข้ามา
14: เลิกเล่นได้แล้วได้ไหม
9: ให้เลิกเล่นทันที
14: 5วัน
15: แอนฟิลครับเลิกเล่นหร
9: อคุณแม่ย้ำอีกทีนึง
0: เล่นอยู่แล้วบอกให้หยุดเลย
15: แอนฟิลครับเลิกเล่นก่อนเนาะ
9: ใครเลิกเล่นทันทีแอนฟิลงอนเลยครับฟาสเตอร์ล่ะ
11: ทำไมไม่ซื้อมา5ตัว
9: กำลังเล่นของเล่นอยู
16: ่ฮะโอ้มันมี5ตัว
9: แม่เข้ามา
17: ฟาสฟาสไปอาบน้ำกับแม่ก่อนปะ
9: ให้ไปอาบน้ำเลิกเล่นครับ
17: ฟาส
9: ไม่ยอมครับงอนแม่ซะแล้ว
17: ทำไมอ่ะฟ้าอาบน้ำกันนี่เย็นแล้วเราต้องอาบอีกรอบนึงไป
9: ไม่ยอมไปครับน้องแฮมเบอร์เกอร์ดูโทรทัศน์อยู
17: ่แม่คิดว่าเด็กต้องไปแล้วนอนแล้วเลย
9: คุณแม่ไม่ให้ดู
17: ต้องไปอาบน้ำด้วย
9: ให้ไปอาบน้ำเลยครับ
0: โอ้โหจะดึงไปไหมเนี่ย
18: จะไปไหน
9: งอนแม่เลยครับ
11: ไม่ทำอาบน้ำ
9: น้องแองจี
17: ้โอเคเริ่มไปท่อง
9: เล่นอยู่ดีๆคุณแม่เข้ามา
17: ไปท่องก่อนเพราะต้องสับวันละ5คำ
9: บอกให้หยุดเล่นไปท่องสับ
17: ทำไมล่ะ
19: ไม่ไป
17: แล้วทำไมไม่ไปอะลูก
19: มาหนูมา
17: เพราะอะไรต้องบอกเหตุผลแบบนี้ก่อน
19: ไม่
17: เพราะอะไรเหนื่อยเพราะอะไรงั้นเก็บของงั้นพี่ก็ไม่ต้องเล่นด้วยเก็บให้หมดกลับบ้านไปเลยโอเค
19: หนูไม่
9: กำลังเล่นอยู่แม่บอกให้หยุดครับ
17: เพราะอะไร
9: โถงอนคุณแม่น้องกายเล่นกับเพื่อนหลายคนเลยครับ
0: นี่อยู่เป็นแก๊งแม่เข้ามาวงแตกวงแตกเงือบกันหมดนะฮะ
18: ไม่เล่นแล้วมาก่อนเอามาก่อนมาไปอาบน้ำก่อนปะ
9: คุณแม่ให้อยู่เล่นทันที
18: เล่นอยู่ได
9: ้ร้องกายร้องไห้ครับ
1: โอ้โหต้องถามคุณหมอเก๋แล้วค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ลูกๆกำลังเล่นอยู่อยู่ดีๆพ่อแม่ไปขัดจังหวะตัดจบเดี๋ยวนั้นเลย
0: เหมือนเบรกเอี๊ยดเนอะกำลังขับด้วยความมันเลยเหมือนกับต้องหยุดรถเอี๊ยดตรงนั้นฮะ
3: ต้องบอกว่าเด็ก 3-5 ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยที่มันเป็นความยากของเขานะ
0: ครับ
3: ผู้ใหญ่เราเองยังยากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแม่คงจะเคยเห็นนะเล่น Facebook อยู่เล่น LINE อยู่มีคนมาเรียกอยากลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊นั่งดูหนังอยู่เนาะคุณแม่ตู่มาเรียกไปช่วยซักผ้าหน่อยสิลุกไหมครับคุณพ่อปุ๊ไม่รู้เห็นไหม
0: กระดาษกำลังกดไลค์อยู
3: ่ถูกไหมครับกระดาษเราเป็นผู้ใหญ่ยังยากเลยอ่ะแล้วเด็ก 3-5 ปีเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายเสมอเพรา
1: ะ
3: ฉะนั้นพ่อแม่เองต้องใช้มารยาครับนะอย่างนี้หนาเองก็อาจจะต้องมีมารยาแม
1: ่โอ้โหร้อยเล่มเกวียนพันเล่มเกวียนดีค
3: ่
1: ะ
3: ใช้มารยาของพ่อของแม่นี่แหละทำยังไงดีถึงจะพาลูกออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีมารยาอะไรกันบ้างที่จะใช้
1: คราวนี้มาดูบ้างว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำข้อตกลงกันมาก่อนตัดจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงกันล่วงหน้าล่ะจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันค่ะ
9: คุณพ่อของน้องกายเข้าไปสร้างข้อตกลงครับ
18: เขียนยาวถึงเลข10แล้วเดี๋ยวทำกันบ้านกันเนาะรู้ไหมครับรู้ไหมเนี่ย
9: เมื่อถึงเวลาล่ะ
18: กายดูในการได้กี่โมงแล้วมาดูดิมาดูดิเลขอะไรทำอะไร
9: โอ้โหทุกคนพร้อมใจกันเลิกเลยครับโดยเฉพาะน้องกาย
18: เธออยู่ไหนนี่ฮะ
20: อย่าดูใกล้อย่าดูใกล้ไม่เอาพ่อเคยบอก
9: มาดูน้องฟาสเตอร
20: ์อย่างนั้นดูอีก5นาทีทำกันบ้านนะ
9: คุณพ่อจะให้ทำกันบ้านหลังจากนี้5นาที
20: 5นาทีนะเดี๋ยวพ่อมานะ
9: จับมือด้วยให้สัญญา
20: ฟาสเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข7น่ะใช่ป่ะถึงเลข7ว่ะ7
11: เอาทำไหมเอาไปทำตรงนี้นะ
20: ทำตรงไหน
11: ทำตรงนี
20: ้โอเคข้อเดียวนะโอเคบ๊ายบาย
11: ค่ะ
0: นี่ในวีดีอาร์เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทีมงานทีมงานรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อหน้าตาดีอย่างนี้นะ
9: เมื่อถึงเวลาครับมาดูครับฟาสเตอร์จะยอมไหม
20: ดีแล้ว
11: ยังไม่จบ
20: เดี๋ยวเ ังถึงเลขเจ็ดแล้วนี่ทำมาบ้างตรงนี้นะระบายสีอย่างนี้เสร็จก็พอเลยโอเคป่ะ
5: ไปอย่าระบายสีให้หมดเลย
20: ปั๊บปิดคอมเลยปั๊บปิดคอมหน่อยปิดคอมก่อน
9: โอ้โหปิดคอมพิวเตอร์เองเลยครับ
20: ทำให้เสร็จนะทำเสร็จแล้วบอกนะ
9: มาดูแองจี
21: ้ต้องใส่นี่นะ
22: ต้องปรับไปแล้วไม่ได้ท่องเลย
5: ปากก็ไม่หนูทำไม่ง่าย
22: ทำง่ายก็ได้งั้นไม่เล่นอีก5นาทีนะโอเคป่ะโอเคป่ะตอบก่อน
5: โอเค
9: คุณพ่อตั้งกติกาครับ
22: ถึงเลข9นะนี่เลข9นะโอเคอีก5นาทีโอเคนะ1เลข8ถึงยาวเลข9นะโอเคนะจะต้องไปท่องนะโอเค
21: หันยังคะหันแล้วมาใส่ในหม้อค่ะ
5: อุ๊ยหันแล้ว
9: เมื่อถึงเวลาล่ะ
5: สัญญาณถึงเลข9แล้ว
23: ตามสัญญาโอเค
21: เอาเลย
23: เอาเลยเก็บของก่อนเลยลูกเก็บของต้องตักก่อนลูก
5: โอ้ยวางไว้อย่างนี้แหละ
23: ได้
5: ต้องขับ
22: เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยโอเคเร็วช่วยพี่เขาเก็บเร็วแล้วมาท่องศัพท์
9: น้องแองจี้เลิกเล่นเลยครับ
0: เลิกเก่งมากเลยอ่ะ
9: มาดูแอนฟิล
24: เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเดี๋ยวแม่จะให้แอนฟิลเล่นแค่ประมาณเลข7นะคะเลข7ปุ๊บแอนฟิลต้องเก็บของแล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาทำต่อนะ
25: ได
24: ้โอเคไหม
25: มาครับ
0: โอเคไหมแอนฟิล
25: ครับ
24: อันตรงนี้นะ
9: เมื่อถึงเวลา
24: ได้เวลาแล
9: ้
24: ว
25: โอเค
24: เก็บเน
9: า
24: ะ
9: โอ้โหเลิกเล่นในทันที
24: ฟิวเนาะเดี๋ยวเราคราวที่แล้วคะแนนคณิตศาสตร์ฟิวก็ไม่ค่อยดีเนาะ
9: ดูน้องไฮเบอร์เกอร์ครับ
21: อย่าพอเห็นยาวถึงเลข3ปุ๊บคุณแม่จะให้เด็กทักภาษาไทยนะครับได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
21: ทักก็สวยๆนะครับ
5: โอเคครับผม
9: เมื่อถึงเวลาครับคุณแม
5: ่
9: มาปิดทีวีครับ
5: คุณแม่ใจร้าย
21: ถ
5: ้
21: าเราตกลงกันแล้วทีว่าเราจะเข
0: ีย
21: นช
0: ื่
21: อ
0: คนที่แคสมาก
5: ใช่ไหม
21: แต่เราสัญญามาแล้วนะครับน้องแฮมไม่มีเหตุผล
5: ไม่งั้นจะสัญญาอยู่แล้วอ่ะ
21: เอาดิโตไปถ้าแฮมเขียนชื่อถ้าชื่อแล้วคุณแม่ก็ให้
5: แต่เขียนใหญ่ๆเน
21: าะเอามือชื่อเขียนใหญ่ๆก็ได้
9: เมื่อเวลาผ่านไปน้องแฮมเบอร์เกอร
21: ์
9: ก็ยอมทำกันบ้านครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ไม่มีข้อตกลงกันมาก่อนน
3: ี่
1: คือยังไงคะคุณหมอเก
3: ศ
1: คะ
3: ต้องบอกว่าพอมีข้อตกลงปุ๊บก็เป็นเรื่องง่ายๆขึ้นนะครับสำหรับของเด็กๆเนาะแล้วเห็นไหมครับ5คนเนี่ย 100% เลยอ่ะทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จคือพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได
1: ้
3: เพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันอย่างเราเห็นว่าน้องคนที่5ในคนสุดท้ายเน
1: ี่
3: ยน้องแฮมเบอร์เกอร์ก็มีปฏิกิริยานิดนึงนะครับนิดเดียวเองแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้เพราะนั้นจะเห็นว่าความยากง่ายของลูกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนบางคนพ่อแม่อาจจะใช้ความพยายามแค่4แค่5ได้ผลละบางคนอาจจะต้องเป็น7 8 9หรือ10เพราะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่ลูกเรามีความยากมากกว่าลูกคนอื่นน่ะจะไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจลูกของเราและรู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรล่ะถึงจะทำให้ธรรมชาติที่ยากของลูกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจะมีวิธีที่หลากหลายเลยครับ
0: ครับถามคุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ยครับ2วิธีนี้หยุดเบรกเอียดเลยกับมีข้อตกลงพ่อแม่คิดยังไงกับ2วิธีนี้บ้างเชิญเลยครับ
26: ก็ถ้าเราให้เวลาเขาจำกัดเวลาเขาก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าในการที่ว่าถ้าเราจะไปบีบให้เขาทำณตอนนั้นน่ะผมว่าบางทีนิสัยเขาอาจจะแบบ
1: ยังสนุกอยู่อย่างนี้ไหมคะ
26: ใช่ยังสนุกอยู่แล้วไปเบรกเขาเนี่ยบางทีอารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยต่อไปครับ
3: ใช่ครับ
26: แทนที่ว่าเราให้เวลาเขา5ที10นาทีแล้วมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะยอม
3: ช่ครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าลูกๆเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บปิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผม
1: แต่เราต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ไหมคะคุณหมอเช่นถ้าสมมติเราให้เวลาลูกแล้วบอกว่า10นาที5นาทีหรืออะไรอย่างนี
3: ้
1: ต้องไม่มีการต่อรองเพิ่มเติม
3: ใช่ครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คือว่าก่อนที่เราจะบอกให้ลูกปิดก่อนที่จะบอกให้ลูกเก็บอาจจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะแล้วก็มีทางเลือกให้ลูกอย่างเช่นหนูจะปิดเองหรือหนูจะให้พ่อแม่ปิดให้ลูกก็จะมีวิธีที่อยากทำได้มากขึ้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อเรารักษากฎเรามีกฎแล้วรักษากฎเราควรจะทำตามกฎนั้นครับไม่งั้นกฎเราเนี่ยจะเป็นกฎที่เลื่อยเปื่อย
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมียุทธวิธีการรับมือกับอาการลูกเอาแต่ใจหรือว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้อย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องสู้

0: ล่ะค่ะกลับมาสู่รายการพ่อแม
1: ่สู้สู
0: ้ในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นะคะของการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจากครอบครัวทางบ้านของเราน ะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูครอบครัวแรกก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวน้องโฟมค่ะ
3: สวัสดีค่ะแม่เฟื่องค่ะ
4: สวัสดีครับพ่อเอกครับ
3: ฟองฟมก็ตอนนี้ก็3ขวบกว่า3ขวบกับ4ขวบแล้วก็ดื้อตามวัยค่ะเอาแต่ใจบ้างก็ตามภาษาของเป็นสิ่งที่เขาเป็นนะคะ
5: ไม่มีตังค์เลยพ่อไม่มีตังค
6: ์ไม่พอแม่เอาเงินมาไม่พออ
3: ย่างไปเจอของเล่นเขาก็จะเอาของเล่นซึ่งเราจะไม่ซื้อของเล่นให้ทุกครั้งที่เขาต้องการนะคะเราก็จะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อของเล่นให้เขาว่าที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะหรือว่าของเล่นนี้มันไม่เหมาะกับเขาแล้วเราก็จะเบี่ยงประเด็นในการที่จะไม่เลือกซื้อของที่เขาอยากได้นะคะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอื่นในสิ่งที่มีประโยชน์กว่า
7: คุณแม่ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องเอาแต่ใจมากๆให้ฟังหน่อยค่ะ
3: พาฟองโฟมไปนี่ร้านค้าแถวๆบ้านเสร็จแล้วพอเราออกจากร้านโชห่วยเนี่ยค่ะร้านค้านั่นนะคะออกมาเจอไอติมเขาก็มีอาการที่แบบว่าเป็นหวัดเราก็เลยบอกว่ากินไอติมไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห
5: ้
3: เป็นหวัดลูกกินไม่ได้
5: ไม่ได
3: ้นุ้งไปร้องทำไม
7: เวลาที่น้องเอาแต่ใจคุณพ่อคุณแม่จัดการยังไงคะ
3: วิธีจัดการก็คือเราจะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อให้เพราะอะไรหนูอยากกินไอติมใช่ไหมหนูก็เลยร้องไห้ใช่ไหมแต่หนูไม่สบายแล้วก็วิธีที่สองก็คือเราจะเบี่ยงเบนประเด็นโดยหาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าในการซื้อของของเขาอะค่ะไอติมไปแล้วแล้วแม่ไปซื้อขนมให้เรากินอย่างอื่นกันดีกว่าเอานมแทนเนาะเอาเงินไปให้แม่ค้าเนาะคะเท่าไหร่คะ5บาทโอเคขอบคุณค่ะ
8: ถูกเปล่า
3: ถูกไหมถูกเนาะ
8: ถ
3: ุงเอาใส่ถุงด้วย
4: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรื่องของการเบี่ยงเบนหรืออะไรสิ่งของที่เขาอยากได้เนี่ยเราก็จะมีลิมิตให้เขาอย่างจริงๆเราเข้าร้านค้าเนี่ยเราลิมิตให้เขาแค่ 1-2 ชิ้นถ้าเขาหยิบชิ้นที่3ที่4เนี่ยเราต้องให้เขาคิดแล้วล่ะว่าถ้าเขาจะเอาชิ้นที่3นะชิ้นที่1เขาก็จะต้องเอาเก็บเข้าเชลฟ์เหมือนเดิมต้องวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราจำกัดไม่ใช่ให้เขาทั้งหมดถ้าให้เขาทั้งหมดเขาก็จะเป็นนิสัยติดตัวว่าทุกอย่างเขาซื้อได้ทั้งหมด
3: เขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

0: นี่เป็นตัวอย่างของครอบครัวน้องโฟมครับใช้วิธีการอธิบายเหตุผลแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจครับคุณพ่อคุณแม่มีเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมฮะ
1: แอนฟิลสมมติว่าถ้าไปห้างกับแม
0: ่
1: เขาอยากได้ของเล่นสักชิ้นหนึ่งเนี่ยแอนฟิลเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยมองและอยากได้แม่ก็จะพยายามให้เหตุผลเขาก่อนคือณตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเกินไปให้เหตุผลไปแล้วถ้าเขายังนิ่งแสดงว่าเขาไม่ฟังเรา
0: ครับยืนกดดันเราอยู่ต่อ
1: ใช่เขายืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวนั้นน่ะมันของแมนยูหรือว่าของอะไรเนาะไม่ว่าของแมนยูหรือเปล่าประมาณนี้เขาก็จะไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็จะเดินออกมาเขาจะเริ่มเดินออกมาอันนี้มันเป็นลิเวอร์พูลนะแม่เขาก็จะเริ่มคุยกับเรา

0: ็จะพาเดินออกมาจากตรงนั้นตรงที่เขาอยากได้ประมาณนี้ก็สำเร็จ
1: โอ้นี่ก็ถือเป็นวิธีที่ดีใช่ไหม
2: ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราสอนลูกเราเนี่ยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่าไปใช้แค่อธิบายอย่างเดียวหลายคนอาจจะใช้อธิบายเหตุผลที่ไปผลแล้วทำไมถึงลูกถึงทำไม่ได
3: ้
2: สิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากลูกจะรู้เหตุผลนอกจากจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วเนี่ยต้องกำกับให้ลูกทำได้เหมือนที่เด็กๆรู้ด้วยอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยจะเห็นเลยน้องแอนฟิลแบบบอกแล้วซื้อไม่ได้เสร็จแล้วคุณแม่ก็มีวิธีกำกับความอยากของเขาเนาะพาไปดูทางอื่นซะเบี่ยงเบนความสนใจเห็นไหมครับตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยแต่ที่จะไปต่อร้อต่อเถียงกันตรงที่หน้าของเล่นตรงนั้นเนาะไม่มีประโยชน์อะไรครับเดี๋ยวก็อารมณ์เสียทั้งแม่ทั้งลูกแล้วลูกก็จะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น
3: คร
1: ับ ครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พยายามหลายวิธีมากเลยค่ะคุณหมอ
3: ครับ
1: นะคะกับครอบครัวของน้องเฟิร์สค่ะ
4: เฟิร์สเป็นเด็กซนแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักเฟิร์สแรกๆค่ะเขาก็จะเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลองมาเล่นกับเขาอะค่ะสักพักนึงเขาก็จะเริ่มซนแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้ง
5: อันตรายยุ่งอันตรายอันนี้ไหม
6: ไม่เอาไม่เอา
5: บอกมาล
6: ู
5: ก
6: ไม่เอา
4: บางครั้งเขาสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรแล้วเราไปขัดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มมีอาการร้องนะคะเรียกร้องความสนใจหลายๆอย่าง
7: อย่างเช่นถ้าเขามีอย่างเช่นนั่งดูทีวีหรือนั่งเล่นของเล่นบางอย่างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไปเล่นอีกอย่างนึงเขาจะมีอาการต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็
4: บางครั้งก็มีการตีเราเนาะ
7: ตีพ่อ
4: เหมือนพ่อเราจะพยายามปลอบเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดิ้นตีบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับผม
4: คือมันเจอกันทุกวัน
7: เจอกันทุกวันแต่คือสิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าเขาจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนหรือกับคนภายนอกซึ่งถ้าคนภายนอกเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่า
4: ตอนนี้น้องเฟิร์สเข้าโรงเรียนแล้วค่ะแต่ก็จากการที่ถามคุณครูก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นพฤติกรรมการเอาใจใจเนี่ยมักจะแสดงออกเวลาที่อยู่กับเราสองคนนะคะไปดูหอยทากไหม
7: เฟิร์สครับ
4: เวลาที่น้องเฟิร์สเอาแต่ใจอะค่ะมันแล้วแต่กรณีบางครั้งอะค่ะก็เคยเทสหลายๆครั้งเพราะฟังมาจากทางเพื่อนบ้างฟังมาจากคุณหมอบ้างคุณครูแนะนำมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ลองหลายๆเคสบางครั้งก็แบบเวลาน้องเข้าแต่ใจปุ๊บครั้งแรกเลยก็พยายามปลอบเพราะเหมือนมีคนบอกว่าลูกเอาแต่ใจเนี่ยคือเขาต้องการให้เราเข้าไปกอดเข้าไปโอบเขาพอเข้าไปอย่างตามที่ทฤษฎีตรงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าลูกเขาก็ยิ่งแรงขึ้นเขาไม่ยอมหยุดเขาก็จะยิ่งร้องแรงขึ้นนะคะก็เลยลองใหม่ก็ลองแบบเวลาเขาเอาแต่ใจร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขานิ่งด้วยตัวของเขาเองก็คือทิ้งระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างงั้นแม่ไปละหนูอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องไปแล้วนะก็พยายามบอกให้เขาเออนั่งอยู่นิ่งๆร้องก็คือปล่อยเขาอะค่ะสักพักเขาก็หยุดของเขาเองแล้วเราค่อยเข้าไปหาเขานะคะทฤษฎีนี้ก็ทำได้แต่บางครั้งก็
7: ไม่ได้ผล
4: ไม่ได้ผล
7: ใจเย็นๆใจเย็นนะเฟิร์สครับใจเย็นๆเฟิร์สครับ
4: แต่ทฤษฎีที่รู้สึกว่าถูกกับครอบครัวเราก็คือพยายามหาของมาล่ออย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาสมมติว่าเขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืม
1: นั่งเล่นตรงนี้มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมา
7: ภ
1: าคกิจกรรมมาน
7: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
1: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
7: ใจเย็นก่อนนะ
1: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเห็นไหมเมื่อกี้ที่พ่อแม่ห้ามหนูเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะหนูเล่นอ่ะอันตรายทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทฤษฎีนี้บ่อยในเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจแต่ก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเพราะบางทีเอาของมาล่อบ่อยๆก็กลัวจะเป็นเหมือนแบบสปอยเขาก็จะชอบร้องแล้วอยากได้ของเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลเหมือนกันคือจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ลองมาหลายทฤษฎีแล้วเพราะว่าฟังมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการไหนเนี่ยมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให้ลูกมีอาการเอาแต่ใจนะคะอยากจะรู้ว่า

มันควรจะทำแบบไหนอะคะควรจะเข้าไปปลอบเขาทันทีเลยหรือปล่อยให้เขามีสติทิ้งเขาไว้จนกว่าเนี้ยบางครั้งคนจะมองว่าเหมือนเราทิ้งลูกเนี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง

0: ครัวน้องเฟิร์สนะคะ
1: ค
0: ุณหมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
2: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดเพราะว่า I love you ฉันรักเธอตุ้มทำดีเนี่ยเราไม่จะกอดหันหน้าชนกันถูกไหมครับแต่เวลาที่เรากอดเพื่อที่จะบอกให้ลูกรู้ว่าลูกกำลังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากให้มีพฤติกรรมแบบนี้เราจะกอดอีกแบบนึงอันนั้นจะทำให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีวิธีกอดเรามักจะให้ลูกเนี่ยหันหลังชิดกับหน้าอกของคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเราก็โอบกอดเขาไว
0: ้คือกอดจากทางข้างหล
3: ัง เหมือนกอดห้ามอ่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องใช่ครับคุณพ่อแม่กอดแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่สบายมากเลยรู้สึกคับข้องใจเขาก็จะร้องยิ่งที่ไม่เคยควบคุมตัวเองได้เลยนะครับจะร้องมากร้องดังร้องนานกว่าปกติสิ่งหนึ่งที่ลูกๆร้องถ้าไปคุณพ่อแม่เนี่ยเลิกนะเขาจะร้องบอกว่าโอ้ยหนูจะตายแล้วหนูหายใจไม่ออกไม่หนูปกติแล้วเวลาที่เด็กๆหายใจไม่ออกจะร้องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้
2: เนาะเด็กๆมีมารยาของเด็กๆเหมือนกันเห็นไหม
3: เพื่ออยากให้เราปล่อย
2: ถูกต้องฟังดูแล้วพ่อแม่กลัวมากเลยโอ้ยลูกจะตายแล้วหายใจไม่ออกไม่ออกถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาแล้วบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
3: ตีใช่ใช่
2: นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่คว้างปาเข้าของทำลายเข้าของนะครับเวลาหยุดก็คือจับลูกออกมาครับจับลูกขึ้นมาอาจจะกอดอย่างที่ผมบอกกอดด้วยวิธีหันหลังเข้าหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือที่2ก็คือว่าแยกลูกออกไปจากบริเวณนั้นบริเวณที่จะแยกลูกออกไปเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่ไปแล้วไม่สนุกกว่าบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นถ้าหากไปแล้วมีของเล่นเต็มเลยดีจังเลยแม่พาไปตรงนี้อุ้ยนั่งเล่นของเล่นสนุกกว่า
0: ไ
2: ม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าแยกออกไปแล้วไม่มีของเล่นไม่สนุกนะครับเด็กจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เหมาะสมเด็กจะทบทวนตัวเองครับวิธีดูว่าจะแยกนานเท่าไหร่ให้ดูตามอายุของเด็กๆดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นอายุ5ขวบก็แยกไปสัก5นาทีประมาณ5นาทีถ้าเด็กลงเราก็พาลูกกลับมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังบอกว่าทำไมเราจะต้องแยกลูกออกไปและที่สำคัญนะครับบอกว่าเวลาทำไปเสร็จแล้วอย่าไปคิดว่าทำทีเดียวแล้วมันจะหายอ่ะมันไม่หายอ่ะครับพ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่2พ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่3พ่อแม่ต้องอดทนน่ะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่งพ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเองสงสารลูกจังเลย
0: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
3: เอ
0: าแยกลูกออกไป
3: แยกลูกออกไป
4: ก็เคยนะครับเคยแยกให้เขาอยู่กับตัวเองเราให้เขาทบทวนให้เขาคิดถ้ายิ่งเขาร้องก็ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองแต่เหมือนจะหายครับ เหมือนจะดีขึ้นพอถึงเวลาโอเคเราก็ใจอ่อนละเดินออกไปพูดคุยก็คือเขาคำที่ได้ก็คือเขาเถียงเรากลับว่าทำไมแล้วมันผิดยังไงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
2: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำขัดใจลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกว่าลูกไม่รักเราละเวลาออกมาเขาจะทำท่าไม่ชอบพ่อละไม่เกลียดพ่อละไม่รักพ่อละอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะให้ออกว่าเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดีพ่อแม่ตอบสนองดีต่อลูกอย่างเช่นพ่อแม่ก็เล่นดีกับลูกพ่อแม่ก็มีความรักกับลูกดีลูกจะแยกแยะออกว่าอ๋อพฤติกรรมแบบนี้ที่พ่อทำแบบนี้เป็นเพราะพ่อไม่ต้องการต่อไปลูกจะรู้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำครั้งเดียวลูกยังไม่รู้เราจะต้องแยกแยะให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีพฤติกรรมดีนะน่ารักจังเลยเล่นกับลูกชมลูกแล้วลูกจะรู้อ๋อพอเราทำพฤติกรรมดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี
0: ้
2: พอเวลาที่เรามีพฤติกรรมไม่ดีปุ๊บพ่อตอบสนองแบบนี้เด็กจะแยกแยะได้แล้วเวลาที่เด็กๆพูดนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เขามีอารมณ์โกรธเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเวลาเราโกรธใครขับรถปาดหน้าเราเราก็ด่าไปเลยใช่ไหมเนาะเราด่าไปเลยเหมือนกันเลยเนาะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ด่าไปเพราะเป็นความเคยชินของเราหรือเป็นการระบายอารมณ์และความรู้สึกของเราเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดคำนี
3: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะเลิกครับเหมือนจะดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้วิธีใหม่ๆก็หาวิธีใหม่ๆจนสุดท้ายแล้ววิธีไหนๆก็ไม่ได้ผลเพราะพ่อแม่ไม่หนักแน่นพอเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ได้ผลก็คือว่าเมื่อลูกร้องก็ตอบสนองซะได้ผลแล้วเราก็อธิบาย

0: ก็จะรู้อย่างเดียวแต่เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองเหมือนที่ตัวเองรู้ได
1: ้
0: ตรงนี้ครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของมันและเด็กแต่ละคนนะครับความอดทนของคุณพ่อแม่เนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะ บางบ้านเนี่ยทำทีเดียวก็ดีขึ้นบางบ้าน2ทีบางบ้าน3ทีบางบ้านต้อง 4-5 ทีบางคนถึงเป็น10ทีครับนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
2: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือกับเรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
1: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจคร
2: ับ ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะเรามาดูยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นอันนี้ชื่อว่าอารมณ์หนูอารมณ์ไหน
0: ครับตรงนี้เขาทำมาให้เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ของคนเราก็จะมีอารมณ์ด้านดีกับด้านไม่ดีและเด็กเล็กๆอ่ะที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับผู้คนมากนักนะครับ
2: สักประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ก็ช่วงก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะบอกลูกบอกว่าอ๋อเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้หน้าตามันจะออกมาเป็น
2: รู้สึกพอใจ
0: อารมณ์รู้สึกดีมากหน่อยก็ปากกว้างๆแบบนี้ใช่มั้ยครับ
2: ยิ้มปากกว้างเลย
1: ดีใจสุดๆเลย
0: ถูกต้อง
2: อันนี้คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
0: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนั้นไม่ต้องเสแสร้งอ่ะเวลาเราไม่พอใจอ่ะคุณพ่อกลับบ้านดึกคุณแม่ก็ทำหน้าใช่ไหมไม่เห็นต้องพยายามเลยอย่างมันเป็นเองอ่ะครับ
1: ครับสิ่งสำคัญสุดที่เมื่อสู่นี้คุณบอกก็คือว่าหน้าตาของพ่อของแม่นี่แหละที่จะทำให้ลูกเห็นว่าเราดีใจอยู่เราโอ้มีความสุขอยู่หรือว่าโกรธคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ลองทำหน้าตาให้กับลูกดูนะฮะเราดีใจเรายิ้มให้ลูกแบบดีใจครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองลูกทำให้เราไม่พอใจเราโกรธครับลังสีคุณพ่อคุณแม่เปล่งพลังความโกรธกันนะ
2: คุณหมอคะการที่เราจะฝึกให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ตัวเองและรู้จักการควบคุมอารมณ์มันจะช่วยด้านไหนบ้างนะคะ
0: ครับถ้าหากว่าเขารู้จักอารมณ์ของตัวเองดีนะครับเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้เราเรียกว่าการพัฒนา EQ หรือความฉลาดทางอารมณ
2: ์
0: ความฉลาดทางอารมณ์นี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจอกเข้าใจตัวเองเข้าอกเข้าใจคนอื่นเราจะใช้ชีวิตปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้นพอเราปรับตัวได้ดีขึ้นเด็กไปโรงเรียนมีสนุกมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมก็จะเรียนหนังสือได้ดีความเครียดก็จะลดลง
2: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะมาถึงยุทธวิธีคุยนะคะก่อนที่จะควบคุมเรียกว่าอารมณ์ของลูกได้เน
1: ี่
2: ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน
1: นี่สำคัญเลย
2: แล้วก็คุยกับลูกด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: คุยกับลูกนี่เทคนิคมันคืออะไรคะ
0: ครับง่ายๆเลยเวลาคุยกับเด็กๆอ่ะสายตาเราควรจะต้องอยู่ระดับเดียวกับสายตาเด็กๆนะครับอยู่ระดับเดียวกับเขาน
2: ี่คือ5ข้อปฏิบัติ
0: ใช่ครับแล้วเวลาพูดกับลูกน
1: ะ
0: พูดสั้นๆอย่าไปพูดเยอะนะครับเวลาที่เด็กๆร้องนะมีอารมณ์เนี่ยฟังไม่ค่อยได้ยินหรอกครับ
2: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพให้ได้ชมด้วยนะคะเรื่องของ5ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อลูกร้องไห้เอาแต่ใจกับยุทธวิธีคุยค่ะ
1: นี่5ขั้นตอนเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจนะครับนี่กำลังร้องงอแงเลยข้อ1ฮะควบคุมอารมณ์ให้นิ่งนั่งลงในระดับสายตาของลูกนี่ครับคุณแม่นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับลูกครับ2พูดกับลูกหนักๆหนักแน่นฮะถ้าร้องไห้อยู่จะคุยไม่รู้เรื่อง
3: ฟังแม่นะฟังแม่ก่อนหนูร้องไห้อยู่เราคุยกันไม่รู้เรื่องนะไว้หนูหยุดร้องไห้แล้วแม่จะกลับมาคุยด้วยโอเคไหมโอเคนะหนูหยุดร้องก่อน
1: สามใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยวปล่อยให้ร้องเลยโอ้โห

0: โอ้ยนี่ไม่สนใจใหญ่ดีโอ้ยข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
1: เงียบแล้วใช่ไหมลูกน้ำไม่ใช่ให้มาก่อนเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องให้หนูเก่งมากเลย

0: และขั้นตอนที่5ฮะทบทวนเรื่องราวอธิบายเหตุผลครับ
1: นั่งคุยกับแม่ก่อนนะแม่บอกว่าถ้าหนูอยากทำผมใช่ไหมครับให้หนูรอแม่จะไปชงให้นะครับ
0: ดูจาก5ข้อนี่แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
0: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ครับ
0: พ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช
0: ่โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับโอ้โหในสถานการณ์ตอนนั้นเราเข้าใจเลยเชิญครับ
3: อย่างของแอนฟิลใช่ไหมคะแอนฟิลก็แม่จะบอกว่าแอนฟิลเดี๋ยวหนูเข้าไประงับสติอารมณ์ก่
0: อ
3: นถ้าหนูหยุดร้องได้แล้วเราจะมาคุยกันแม่จะยืนรออยู่หน้าห้องแล้วก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อครับนี่คือแม่ใจแข็งมาก
3: ใช่ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมเราก็จะใจอ่อนอีกไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแอนฟิวถ้าแอนฟิวพูดดีๆบอกแม่ด้วยเหตุผลแอนฟิวจะไม่โดนทำโทษ ค่อยๆบอกเขา
4: อะแล้วฟาเตอร์ก็เวลาดื้อๆอย่างเงี้ยค่ะก็จับแยกมุมก็คือให้เขาอยู่ระงับอารมณ์เขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าใจแม่เอง
0: ขังเดียวจับขังเดียว
4: ใจคุณแม่เองเพราะฟาเตอร์เขาจะจับจดกับเรื่องนั้นมากๆก็กลายเป็นว่าเราก็จะเดินไปหาเขากลายเป็นว่าพูดกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: นานไหมคุณแม่กว่าที่เราจะเดินไปหาเขาปล่อยอยู่นานไหมคะกว่าเราจะใจอ่อน
4: ก็น่าจะประมาณ15นาที
0: โอ้ถือว่านานเหมือนกันนะฮะ
5: นานเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แต่กลายเป็นว่าเราเครียดลูกเครียดอะไรเงี้ยเอ้าเดินไปคุยกับลูกดีกว่าน
0: ั่นแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เคยปล่อยจนถึงสุดท้ายจนลูกหยุดเอง
4: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าฟาเตอร์เพิ่ง3ขวบ
0: ครับ
4: กว่าๆเองค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยจะโหดกับลูกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
0: ครับหมอเก๋ครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบกระเทือนจิตใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมครั้งแรกๆที่เราเริ่มทำอ่ะถ้าไม่เคยทำมาก่อนนะลูกจะรู้สึกคับข้องใจมากอารมณ์มันจะรุนแรงมันจะมีทั้งเสียงก็ดังแล้วก็จะร้องก็นานแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเสียงจะค่อยๆเผาลงแผ่วลงทำไปหลายๆทีเนาะทำไปครั้งแรกปุ๊บเอ้าลูกร้องอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ใจแข็งครั้งที่สองมาก็จะเริ่มสำนึกได้แล้วว่าโอ้อย่าไปร้องนานเลยร้องนานก็เจ็บคอไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อาจจะแผ่วลงมานิดนึงหรือบางคนอาจจะดังขึ้นก็ได้นะครับช่วงแรกๆอาจจะดังขึ้นแต่พอเราทำไปซ้ำๆเข้าเนี่ยเด็กจะรู้ละเรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เรียกร้องแบบนี้ในที่สุดพฤติกรรมพวกนี้จะหายไปเห็นครับไม่ได้ทำให้เด็กมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจเหมือนที่หลายคนเข้าใจกันเพราะถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้จริงเราเห็นว่ามันจะต้องทวีขึ้นเรื่อยๆทวีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าหลายบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ควบคุมได้เนาะทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับผม
5: ครับพ่อแม่ต้องสู้
0: จะได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลังครับ
5: ต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คุณจะสบายใจ
0: ครับ
5: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดการเมื่อลูกร้องเอาแต่ใจโดยยุทธวิธีการคุยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีก1ยุทธวิธีกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ได้
2: ครับครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้วได้เรียนรู้แล้วเขาจะเลือกเอาแต่ใจตัวเองตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลือกตั้งแต่เรื่องราวของหนังสือก่อนจะอ่านกันนะครับก็ดูกันก่อนเตรียมลูกเตรียมพ่อเตรียมแม่เตรียมสิ่งแวดล้อมดูซิว่าลูกพร้อมจะฟังเราไหมเพราะสิ่งที่สำคัญคือเลือกเนื้อหาของหนังสือนะครับเตรียมตัวเด็กเตรียมตัวลูกเราเตรียมตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เตรียมสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็เริ่มกันได้เลยครับ
0: โอเคครับ
5: ลองดูสิคะไหนมีนิทานเรื่องไหนบ้างคะ
0: คุณพ่อคุณแม่
5: คุณพ่ออาร์ต
0: สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนของลูก
5: นี่เลยฮะเราอยู
0: ่อากาศดีบรรยากาศเงียบไม่มีรบกวนเลยเราอยู่กับลูกกลางพังเราจะเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับ
6: ยังไม่พอตูมตาม

0: ร้องอิตโลจะเอาของเล่นอีกแล้วอัศจรรย์ทันใดห่านปรากฏตัวตูมตามยังคงร่ำร้องอยากได้นั่นได้นี่อยู่เรื่อยจนกระทั่งตูมตามไม่มีเพื่อนครบแล้วทำยังไงล่ะตูมตามก็กลับมานั่งคิดเอ๊จะทำยังไงดีเราคงต้องเปลี่ยนนิสัยแล้วมั้งคงไม่ต้องได้นั่นได้นี่แหละเลิกนิสัยเอาแต่ใจเถอะหลังจากนั้นตูมตามกลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมขอบคุณครับ
1: ว้าวคุณหมอคะนี่เห็นไหมคะสุดท้ายตูมตามก็กลับมามีเพื่อนเหมือนเดิมเพราะไม่เอาแต่ใจ
2: ถูกต้องครับจริงๆถ้าหากว่าเราจะสอนลูกให้เพิ่มขึ้นนะครับคุณพ่ออาจจะเว้นจังหวะเช่นตุ้มตามเป็นแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยถ้าเป็นหนูคิดว่ายังไงให้ลูกเราได้ฝึกที่จะสังเกตคิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
1: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไ
2: ร
1: นะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได
2: ้
1: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณใช่ไหมคะครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัวมากๆเลยค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณท
1: ั้
3: งพ่อแม่ครับทั้งครอบครัวครับ
1: ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะคุณหมอเก๋นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยสามารถติดตามกันได้ทาง Facebook
3: ใช่แล้วครับ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่ครับปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะอย่าไปมองว่าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่าไปตัดสินเขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแค่เราใช้ความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจตั้งใจมั่นใจในการแก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่คือคนสำคัญในการเลี้ยงดูลูกนะคะพ่อแม่ทำได้พ่อแม
3: ่สู้ๆ
1: วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับอันไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ิบัติพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียนรู้ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมแดนไทยสุกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันเหรอครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ

0: เกมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมนี้ดีครับ
0: เกมนี้ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มาเห็นบอร์ดเกมที่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทยบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออืมอันนี้มันก็บอกได้หลากหลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผนต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเหมือนแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้อ๋อที่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่

0: มีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนกัน
0: เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ Family Game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ Party Game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับมันจะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราดูรู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช
0: ่เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป .4 ครับ
0: ป .4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: 5ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป .4 เกมแรกให้เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือ
0: มันเริ่มเอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: จนถึงวันนี้
1: ใช่
0: นี่คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงถ้าพี่อยู่สมัยป.4แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี้ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะพี่คงนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะมันเพลินมากมันสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันแบ่งคนเล่นด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหมีแยกแยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น Ticket to Ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้เนี่ยเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมาย
0: เพื่อต้องชนะให้ได้ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่2
1: เรียกว่าคิลเลอร์แต่ว่าคิลเลอร์ไม่ได้เป็นความหมายทางลบเนาะคิลเลอร์หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ใช่เราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้เกมมันสนุกขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาแบบที่สามอะไร
1: แบบที่สามเรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าเขาจะเหมือนตรงข้ามกับคิลเลอร์อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ก็อยากคุยกับเพื่อนเอาจริงเหรอ
1: ใช่ใช่
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
1: บางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
0: เขาเล่นว่า enjoy ว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคมีแบบที่สี่อ่ะ
1: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
0: explorer
1: ก็คือแบบพยายามแบบ
0: สำรวจ
1: วิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
0: ตรงๆไปเลย
1: ตรงๆไปเลยรอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเลยปะ
1: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอะสมมติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบachiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได้อ๋อ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบ
1: ใน
0: แต่ละเกมด้วย
1: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
0: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าเราเล่นกัน2คนแล้วเปลี่ยนเกมเรื่อยๆเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
1: ใช
0: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบ enjoy กับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็นคนสร้างเกมได้ไง
1: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมแค่เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรเงี้ย
0: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
1: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
0: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่อยๆสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
1: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่า

0: เอาอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
1: ที
0: ่
1: มันเท่ขึ้นอะไรต
0: ่
1: าง
0: ๆ
1: เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
0: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
1: มั้งเนี่ย30กว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
0: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Get to Ride เนี่ยนะครับจะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่เขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: ูอันนี้คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับ
0: อันนี้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้เป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ แล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกไปอ๋อแปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อ่ะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมนี้ครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้อะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนอ่ะพี่มาเล่น
1: ใช่ๆๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆได้ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรเงี้ยครับ
0: ก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเขาเรียกอะไรด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ๆ
0: ถูกไหม
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิต
0: การตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอย
1: ่
0: างให้เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล
1: ใช่
0: เพราะคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเล่น6คนด้วย
1: ใช่คร
0: ับหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริง
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็ก
1: เด็กประมาณแบบมีป.1ก็มีป.1ถึงป.6อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ประถมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
0: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
1: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
0: จริงป่ะ
1: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับเขาก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
0: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
1: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรก

0: โดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: กลายเป็นโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำได
1: ้ทำให้ได้
0: ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่าสามรอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละหนึ่งลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
1: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหน
1: ึ่
0: ง
1: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
0: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
1: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
0: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
1: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงๆเลย
0: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
1: น้อยลงมากใช่ไหม
0: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพนี้มันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบเพราะอวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
1: ก็คือมันเล็ก
0: ใช่
1: มันเล็ก
0: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
0: ก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
0: ครับ
1: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
0: คือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
1: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
0: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
1: ับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
0: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
1: เพราะคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
0: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
1: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
0: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
1: ประสบการณ์ร่วมนะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องเน้นย้ำ ประสบการณ์ร่วม
1: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
0: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
1: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
0: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่ายๆ
1: แล้วเราเรียนยังไง
0: เราเรียนยังไงให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
1: ครับ
0: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
1: ก็คือเราเรียนเองเลย
0: ใช่ใช
1: ่พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหม
0: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูลอื่นๆเอง
1: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
0: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนหนึ่งมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
1: อายุ12ป.6
0: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
1: ก็คือเขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
0: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
1: ผ่านม.6ไปให้ได้ใช่เข้ามหาลัยให้ได้
0: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
1: เรามีหัวข
0: ้
1: อ
0: ใช่ๆ
1: ตลอดเลยนะ
0: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้ว
1: เป็นแล้ว
0: เจ้าของบริษัทดิสคูลิ่งเกม
1: โอเคอันที่สอง
0: อันที่สองเป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
1: ก็คือเรื่อง
0: บอร์ดเกมเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่สามคือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม
1: ่ๆครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
1: ข้อที่4แหละ
0: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
1: พื่อที่จะทำเกมออกมา
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าเออตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
1: ก็คือทดลองและหาอะไรไปใหม่ไปเรื่อย
0: ใช่ครับ

0: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
1: ใช่ครับ
2: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ครับในช่วงนี้ของรายการ Gen Y ก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเค้าอายุแค่14ปีเองเค้ามีความคิดคำพูดคำจาที่โตมากแล้วเค้าเจอในสิ่งที่เค้าชอบในเร็วมากคือเค้าชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหม
2: อ
0: แล้วตอนเนี้ยเค้าก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
2: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
2: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมาก มันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
2: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกคุณหมอเล่นไหมครับ
2: เล่นต
0: ั
2: ้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วยโอ้ย
2: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลฟ์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่วุ่นวายว่าจะทอยหรือเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้บอร์ดก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากงั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: ยิ่
2: งถ้าเล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาจะอิงกับการศึกษาแล้วก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกในการจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเคได้ยังไงเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ก็มันเป็นการเล่นแบบนึงที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
0: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
2: ีเกมเสร็จที
0: อันนั้นก็ถือว่า
2: เป็นบอร์ดเกม
0: ไม่อย
2: ู่
0: เกมเดียวคุณหมอ
2: เออจริง
0: สมัยนั้น
2: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
0: ได
2: งูเกมเสร็จทีโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
0: ์ออฟเกมออฟไลฟ
2: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: แล้วเด็ก6ขวบต้องคิดอ่ะว่าการเรียนก่อนดียังไงสมมุติว่าคุณเรียนก่อน คุณเรียนก่อนพอตอนจบคุณจะได้เงินเดือนที่อาจจะแบบด
0: ี
2: กว่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำงานเลยก็ได้คุณก็จะได้เงินเดือนเลยคุณก็จะมีเงิน
0: อาจจะน้อยกว่า
2: อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
0: ก็เป็นการจำลองชีวิตจริงๆเลย
2: เออใช่แล้วถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อไหมถึงทางแยกนี้ละคุณอยากเรียนต่อเพื่อเพิ่มเงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
0: คุณหมอครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
2: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
0: ใช่เขาเป็นโฮม
2: สคู
0: ล
2: แล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
0: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสคูลไหมครับ
2: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อ

0: ม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
1: พ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี้แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้งั้นการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเราเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
1: ้
0: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นนั้นการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองหาเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญางั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
1: โค้ชส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยของผมอะเรียนเพื่อ
0: ได้ปริญญา
1: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
0: เพื่อให้พ่อแม่น่าภูมิใจได้มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
1: จบแล้วลูกจบแล้ว
0: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
1: ก็เยอะ
0: มากเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
1: หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวาก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ผมและวันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: ือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ม่ใช่ใส่พริกไทยดีกว่าลันลันลันลันลันโอ้ยยังยังยังไม่ได้โอ้ยทำไมนะทำไม
1: ทำอะไรอยู่เหรอข้าวสวย
0: กำลังทำต้มยำกุ้ง
1: ดูน่ากินนะ
0: ข้าวสวยพยายามลองทำดูแต่ลองชิมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยอร่อยไม่รู้ขาดอะไรอ่ะข้าวสวยว่าจะไม่ทำแล้วล่ะ
1: ใจเย็นนะข้าวสวย
0: พวกเราเมื่อกี้หมูหยองเจอนี่ที่หน้าบ้านละ
1: สแนปปี้ต้องการให้ช่วย
0: ใครเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เดาว่าเขาคงมีเรื่องเดือดร้อน

0: ัลโหลทุกคนมีอะไรให้รับใช
1: ้คุณยานครับช่วยดูกระดาษนี่หน่อยได้ไหมว่ามาจากไหน
2: ช่วยหน่อยนะคะ
0: ได้เลยรอสักครู่ขอชิมก่อนนะโอ้มีกลิ่นของแครอทท
2: ำไมมีกลิ่นแครอทล่ะ
0: พร้อมแล้วล่ะสิเดินทางได้

0: ีควันด้วยค่ะโอเคลุยกันเลยพวกเรา
1: โอเคโอเค
0: นั่นไง What is it?
1: A rabbit. A rabbit.
2: สวัสดีฉันคือ Snappy
0: Snappy
2: ฉันคิดว่าพวกเธอจะมาฉันก็เลยออกมาดูอยู่แถวนี้เป็นประจำและพวกเธอก็มาฉันจำจดหมายนั้นได
0: ้แล้วรู้จักพวกเราได้ยังไงคะ
2: ก็พวกเธอน่ะดังจะตายชอบช่วยคนนู้นคนนี้ใช่ไหมล่ะหมูหยอง
3: ผมไม่เอกครับ
2: อ้าวเหรอขอโทษทีฉันว่าเชิญทุกคนในบ้านฉันก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้ฟัง
3: มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรอครับคุณกระต่าย
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกเลยฉันได้เจอกับกระต่ายสาวนางนึงเธอน่ารักมากแต่เธอเป็นคนน่ารักเลยมีคนมาชอบเธอมากเธอจึงบอกไปว่าถ้าชอบเธอจริงเธอจะแต่งงานกับคนที่หาสายรุ่งงามมาให้เธอกระต่ายอื่นได้ยินก็พากันถอดใจกันหมดเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ
0: เฮ้ยประทับใจจังค่ะ
3: หนักเอาการจะหาสายรุ่งจากไหนล่ะครับ
2: นั่นสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเฮ้ยคิดแล้วกลุ้ม
0: เราก็ไปหาสายรุ่งกันเถอะเฮ้ยจะไปหาที่ไหนล่ะหมูหยองก็ที่ไหนสักที่นี่แหละ
3: ออกไปข้างนอกก็ดีเผื่อจะมีใครช่วยเราได้

0: A rose. Wow. Ouch! Ow! Ow!
1: Hoi, Dawi.

0: เจ็บไหมอ่ะ
1: ข้าวสวยทำอะไรอยู่เหรอ
0: ฮะนี่ไงคะสวยไหมWhat is it?

0: คุณกระต่ายสาวยังไงล่ะคะ
1: เฮ้ยฝีมือไม่ธรรมดา
0: อยู่แล้วย่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: แหวนก็มีแล้วทีนี้เราจะไปหาสายรุ้งที่ไหนล่ะ
0: เฮ้ยหิวน้ำมากเลย
2: ด้านหน้าเป็นลำธารไปพักผ่อนที่นั่นกันก่อนดีไหม
3: ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยจะได้เล่นน้ำ
3: อ้าวนั่นนั่นคุณช้างเดี๋ยวผมลองไปถามดูดีกว่าคุณช้างครับพอจะทราบไหมพวกผมจะไปหาสายรุ้งมาจากไหนอ่ะ
2: โอ้ยไม่มีหรอกเธอแล้วสายรุ้งมาเกิดตอนที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่หน้าฝนด้วย
0: อืมว้าแย่เลยนะคะ
1: เฮ้ยขอล้างหน้าก่อนละไม่ไหวแล้ว
0: ไอ้สดชื่น
1: ฮะทุกคนดูนั่นสิ
0: What is it?

0: rainbow. A rainbow.
1: โหยเจอเข้าจนได้
2: ไม่อยากจะเชื่อเลย
3: คุณช้างครับช่วยเพื่อนผมหน่อยนะครับ
2: สบายมากเรื่องแค่นี
4: ้ Snappy ไม่นึกว่าเธอจะทำได้จริงๆอ่ะ
2: ก็เพื่อเธอและเพื่อนๆก็ช่วยกัน
4: ฉันเชื่อว่าเธอชอบฉันจริงๆไม่ใช่เพราะว่าสายลุงนั่นหรือว่าแหวนนี่หรอก
2: อ้าวแล้วเพราะอะไรเหรอ
4: เพราะการกระทำของเธอความพยายามของเธอไงล่ะ
5: เฮ้ยฉากเนี้ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
6: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Rose.

0: rainbow. A ring, a rose, a rabbit, a rainbow.
1: เราสองคนต้องขอบใจพวกเธอมากนะ
2: ค่ะพวกเรายินดีค่ะ
3: ได้ผจญภัยมากเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
4: Let's play.

0: ring. Rainbow. Rainbow. Good job.
1: เก่งจริงๆเลยฮะเพื่อนๆวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณคนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่

ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุด

0: ู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของ Eddy Model คือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสานะครับเป็นสภาเด็กแห่งแรกนะครับที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยเนี่ยให้กับเด็กๆนะฮะโดยที่จะเป็นสภาที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความคิดความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: โอ้โหครับและนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และแน่นอนครับประเด็นที่เราจะคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวแล้วก็คุ้นเคยกันมากๆนะครับแล้วเราจะขยายเพื่อที่จะกลายเป็นคำตอบของสังคมครับ
1: ใช่ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวภัทรดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และมีผมครับพี่ต้อยธงชัยพัชใจครับทำหน้าที่เป็นโฆษกสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: และสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเราก็มีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมด50เสียงด้วยกัน
1: 50เสียง
0: แต่เราจะแบ่งเป็นสมาชิกในสภาเนี่ย10เสียง
1: 10เสียงครับ
0: และก็สมาชิกนอกสภาอีก40เสียง
1: 40เสียง
0: รวมเป็น50เสียง
1: พอดี
0: แต่ว่าสมาชิกนอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงไปคุกคลี
1: ลงพื้นที่ไปเลย
0: ลงพื้นที่ได้พูดคุยแล้วว่าเขามีความคิดความเห็นยังไง
1: ครับ
0: ว่าแต่ว่าวันนี
1: ้
0: เรามาพบมาเจอสมาชิก
1: ในสภา
0: ทั้ง10ท่านก่อน
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
1: เชิญเลยคร
0: ับมาใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอ้โห
1: ก่อนเข้าประเด็นก่อนเปิดสภาวันนี้ก็มีคำถามเป็นเกรดความรู้มาอีกแล้วครับ
0: เอาอีกแล้ว
1: สมมติว่าเราเนี่ยเป็นลูกเสือในนาลีนะเข้าไปในป่า
0: เข้าไปในป่านะครับทุกคน
1: เข้าค่าย
0: เข้าค่าย
1: เจอแม่น้ำสายหนึ่งต้องข้ามไปให้ได้เราจะข้ามไปยังไงครับ
0: โอ้โห
2: ง่าย
0: มันก็ไม่ยากอ่ะมันเป็นคำถามที่ไม่ยากเลย
1: ยังไงครับ
0: ว่ายไปเลยแม่น้ำแค่เท่าไหร่เองแม่น้ำเจ้าพระยารู้จักไหมครับ
2: รู้จักจ้าน
0: ั่นแหละครับพี่ต้อยไม่เคยไป
2: จะถามทำไม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: จดถ้าเป็นพี่ต้อยนะพี่ต้อยขอไหว้ไปแล้วกัน
1: ไหว้ไปเลยแหละครับ
0: ท่านเหนือ
3: ไหว้ไปให้ได้
0: ไหว้เหมือนกันไหมท่านเหนือเหมือนพี่ต้อย
1: โอ้จับมือกันไหว
0: ้ท่านเอิญ
3: แล้วไหว้ไปค่ะ
0: ท่านเอิญก็ไหว้เหมือนกันเหรอ
2: ไหว้ใช้สองก้า
1: คนต่อไป
0: ท่านตัวเม้ง
4: ใช้ขวานตัดต้นไม้
0: ตัดน้ำหรือตัดต้นไม
4: ้ตัดต้นไม้แล้วก็เอาไม้แบบมาวางแล้วก็เดิน
0: ไม่ใช่แล้วว่าท่านตัวเม้งต้องตัดต้นไม้หลายต้นมาก
4: ใช
0: ่นี่ก็เป็นอีกความคิดนึง
1: ท่านโฟกัส
5: ต้นซุงเกาะไป
0: ต้นซุงเกาะต้นซุงไปนี่ก็เป็นไอเดียนะเหลือใคร
1: เหลือท่านดิว
0: เหลือท่านดิว
6: ตัดต้นไม้ทำแพแล้วก
0: ็
1: ทำแพแต่ว่า
0: ตัดต้นไม้ทำแพแต่ละคนแต่ละไอเดียนี่ก็อาจจะเป็นไปได้
1: เฉลยดีกว่า
0: ฮะเฉลยฮะท่านประธาน
1: เฉลยนะครับก็คือ
0: แทนว่ายน้ำ
1: ไม่มีคำตอบตายตัวครับฉะนั้นถูกทุกคนครับ
0: ท่านตัวเม้งอันนี้แค่เป็นคำถามแบบน้ำจิ้ม
1: เป็นเกรด
0: โอ้โหดีใจแล้วแบบถูกรางวัลเลยลอตเตอรี
1: ่ทำไมเหรอครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าเรามีอะไรมันก็เป็นไปตามจินตนาการก็เหมือนความคิดไงคะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่าเรามาเข้าประเด็น
1: เปิดสภาเลยนะครับ
0: จะเปิดสภานะฮะท่านสมาชิกทุกท่านครับฟังครับประเด็นแรกของเราคือ
1: โตขึ้นอยากเป็นอาชีพอะไร
0: โอ้โหเอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: เอา
0: เงียบๆก่อนเราไปดูคนดังในสังคมดีกว่า
1: ใช่
0: นะฮะว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขามีอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
1: เดี๋ยวไปดูกัน
0: แต่ดูว่าเขาเนี่ยได้ผ่านอาชีพอะไรมากัน
1: บ
0: ้
1: าง
0: นะครับไปชมกันเลยครับ
1: เชิญเลยครับ
7: เด็กทุกคนหรือทุกคนควรจะมีความฝันตอนเด็กๆนี่ถามว่าอยากเป็นอะไรพอดีเป็นคนที่รู้ไหมหรอพ่อไม่รวยแล้วก็เรียนไม่เก่งนะครับมุมที่ผมอยากเป็นคืออยากเป็นนักธุรกิจอยากประสบความสำเร็จจากที่ครอบครัวที่เราลำบากถามว่าผมทำอาชีพอะไรคือจริงๆผมมีทำงานบริษัทเดียวแต่5เรียกว่า5ถึง6แผนกก็คือผมเคยเป็นพนักงานแบกของส่งของแล้วก็มาเป็นเซลล์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์คือมันเป็นเวลาเคยผมว่า พ่อแม่โดยยอดสื่อมวลชนทีวีหนังสือหรือว่าค่านิยมของตัวอย่าง ของสังคมหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราอยากเป็นอะไรบางทีมันก็คือเราได้รับการแรงบันดาลใจจากอะไรเราอาจจะตอนเด็กๆเราอาจจะเคยไปบังเอิญผมอาจจะชอบดูหนังญี่ปุ่นเคยชอบดูหนังเรื่องธุรกิจเลยทำให้ผมอยากเป็นธุรกิจอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเป็นนะครับงั้นก็ฝาก ทุกคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อะไรก็ได้ครับที่จะเป็นให้เด็ก
5: ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการจัดรายการวิทยุครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูเจแต่ก็คือนักจัดรายการวิทยุนี่แหละอยู่ที่ครูไฟนาย93ครับเป็นพิธีกรรายการเด็กจริงๆอาชีพอีกหลายๆอาชีพที่ไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสถาปนิกด้วยครับจริงๆเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งดีไซเนอร์เป็นทั้งกราฟิกเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งนักออกแบบฉากครับคือจริงๆแล้วเป็นหมดเลยเป็นทุกอย่างที่จะทำโปรดักชันขึ้นมาครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราอยากจะโตขึ้นเป็นอะไรตอนเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเขาจะบิวเอาไว้เขาจะเหมือนกับเอ้ยเราเรียนพอใช้ได้นี่นะถือว่าเรียนดีเป็นหมอไหมคือเราลองใช้ชีวิตโดยการลองทำครับคือคนรอบข้างบอกว่าเราเหมาะกับอะไรเราลองไปทำดูสำหรับเด็กที่มีความฝันแล้วคิดได้แล้วว่าเราอยากเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นขออย่างนึงว่าเราทำให้มันเต็มที่แล้วเราจะเริ่มต้นรู้เองว่าสิ่งต่างๆที่เราเลือกไปเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันจะมีทางที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินตามที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบิ้วหรือบอกไว้คือท่านบอกไว้ก็ดีมันเป็นแค่ทางเลือกแต่เราจะสร้างทางเราเองได้ผมว่ามันสำคัญกว่า
8: เรียกได้ว่าทั้งสองท่านนี่ก็ทำมาหลายอาชีพเลยนะครับต่างคนต่างมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรอยากรู้แล้วสิครับว่าสมาชิกของเราอยากเป็นอะไรกันบ้าง
0: นั่นก็เป็นอาชีพของเหล่าคนดังที่เราได้ไปพูดคุยกันมา
1: ใช่แล้วครับ
0: นะครับว่าแต่ว่า
1: สมาชิกสภาทุกท่านเนี่ยอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างครับ
0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรแทนโน่นโน่นโน่นโน่นโน
9: ่นดาราศาสตร์ครับ
1: โอ้
0: นักดาราศาสตร์คืออะไรเป็นดารา
9: เป็นนัก
0: วิทยาศาสตร
9: ์
0: นักดาราศาสตร์เขาทำอะไรบ้าง
9: ดูดาวเคราะห์ไปสำรวจดาวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ท่านเหนือเนี่ยได้ศึกษาเริ่มศึกษาหรือยังจากการที่เราอยากจะเป็นอาชีพ
9: ตั้งแต่6ขวบนะครับ
0: โอ้จริงมาก
1: โอ้ไอที่แบบดาวพลาหูเข้าเครื่องเข้ามา
9: ไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่ใช่โหราศาสตร
0: ์ท่านเหนือมีกล้องส่องดาวหรือมีกล้องดูดาวหรืออะไรมั้ย
9: ไม่มีอะไรเลย
0: อ้าวแล้วท่านเหนือดูยังไงศึกษายังไง

0: ศึกษาทางคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อแต่ว่าชอบคือชอบแล้วก็อยากเป็นอาชีพนี้โอเค
2: ปั้
1: นข้าวปั้นครับอยากเป็นอะไรไอ้2คนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ย
3: อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
1: อ้าวทำไมเราถึงอยาก
3: เพราะชอบทดลอง
2: เรื่องแรกเลยนะถ้าแบบสมมุติได้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะจะทดลองอะไรก่อน
3: ผ่าตัดกบ
4: ผ่าตัดกบ
2: ศึกษาเครื่องในใช่ไหม
1: ศึกษาก
0: บ
1: สปีชีส์ของกบอะไรเงี้ยโอเคเอานั้นถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร
2: ์ครับ
1: อ่ะ
2: ถามเลยดีกว่าท่านนินโยเนี่ย
1: ท่านนินโยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: อยากเป็นนักฟุตบอลครับ
1: ไม่ทำไมถึงอยากเป็นล่ะเพราะว่า1ได้เล่นกีฬาแน่ๆ
0: ครับ
1: แล้วอย่างอื่นล่ะ
0: ก็คือได้ตังค์เยอะ
1: โอ้ใช่ใช่เพราะการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยได้เงินเยอะมากเป็นหลายล้านบาทอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เขาพูดไ
1: หมอ๋อคืออยากได้เงิน
2: คนต่อไปดีกว่า
1: ท่านเนี่ยพี่ไม่ตั้งตัว
2: มากเสียมาก
1: อาชีพ
2: ที่อยากเป็น
0: ดารา
4: ไอ้เนี่ย
1: เอ็นเน่อยากเป็นดารา
4: อยากไม่ติดสารได
2: ้น้องใครน้องใคร
1: เดี๋ยวท่านเนี่ยปิ๊บทำไมเฮียปิ๊บถึงอยากเป็นดารา
0: ตอนแรกก็อยากเป็นนักบินอวกาศครับพอได้เป็นดาราแล้วก็อยากให้มันเป็นไปเลย
2: คนต่อไปดีกว่า
5: อยากเป็นเชฟค
1: ่
5: ะอ
1: ุ้ย
4: อยากเป็นเชฟ
2: เนี่ยมาเป็นเชฟ
1: จริงเหรอ
5: ใช่อ
2: ยากเป็นเชฟ
1: ว่าทำไมถึงอยากเป็นเชฟครับ
5: เรากับเพื่อนก็จะเปิดร้านกาแฟด้วยกัน
1: จริงป่ะตอนนี้เหรอหรือว่าความฝัน
5: เปล่าค่ะตอนนี้ความฝันตอนนี้ก็คิดร้านกาแฟอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: เปิดร้านกาแฟแล้วตัวเองก็จะเป็นคน
1: ทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ย
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อโอเคนี่เป็นความคิดของเขา
2: ใช่ครับมีท่านไหนอีก
1: ทางนี้
2: ท่านเอิญ
0: อยากเป็นคุณหมออ
1: ยากเป็นคุณหมอ
2: ทำไมท่านเอิญถึงอยากเป็นคุณหมอครับ
0: อยากรักษาคนที่บาดเจ็บ
2: จิตใจคุณสุด
0: แม่บอกว่าแม่จะให้น้องคนเล็กสุดเป็นทหารจะได้รักษาด้วยค่ะ
1: เอาใจน้องป่วยเลยเหร
2: อไม่น้องไปแบบ
0: หมายถึงว่าถ้าน้องเขาบาดเจ็บเนี่ยก็หนูอยากรักษาน้องค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคืออยากรักษาคนไข้ท่านดิวครับ
2: แหมไม่คุ้นเลยท่าน
6: อยากเป็นครูสอนบัลเล่ค่ะ
1: เอออุ๊ยน่าสนใจทั้งๆที่อย่าเพิ่ง
2: ใช่
1: เดี๋ยวเราเต้นบัลเล่เป็นหรือเปล่า
6: เป็นนะคะ
1: เอาจริงมากเอาแค่ท่าเบสิกแค่ท่าเบสิกเชิญค่ะเชิญเอาใจเย็นท่านดิวครับพร้อมเชิญอ๋อเฮ้ย
2: โอ้ยอยากเล่น
1: ให้เห็นภาพแบบนี้ก็ได้อ๋อโอเคต่อไป
2: ผู้หญิงก่อน
1: โอ้โหพี่เอิร์ธ
0: ก็อยากเป็นหลายอย่างแต่มีอยู่สองอย่างมีผู้พิพากษากับนักเขียน
2: ต่างกันไหมต่างกันอยู
1: ่เดี๋ยวอาชีพผู้พิพากษาเนี่ยน้อยมากเลยนะ
0: ในที่มันมีข่าวเรื่องเขาอะไรนั่นแหละที่มันมีทางขึ้นอยู่ทางประเทศไทยนั่นแหละค่ะ
2: อ๋อค่ะพระวิหาร
0: และหนูอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
1: หนูอยากเป็นสารโลกเลยไหมหรือว่าหนูอยาก
0: ใช่หนูอยากเป็นสารโลก
4: ประเทศไทยถูกจะหลอก
0: สารนี่หนูไปร้านหนังสือหนูกำลังหาหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่ผู้พิพากษาต้องอ่านอยู
1: ่โอเคก็เป็นความฝันของเขา
2: แล้วพี่ต้อยครับ
1: ครับ
2: ตอนเด็กๆมีใช่ไหมครับมีตอนเด็กๆใช่ไหม
1: มี
2: อยากเป็นอะไรครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้อยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับท่านให้เกียรติผมด้วยครับฟังก่อน
2: ทำไมถึงอยากเป็นนายกครับ
1: ตอนเด็กๆอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย1ได้ออกทีวีทุกวัน
4: ใหญ่โตมโหฬาร
2: อันนี้ประเด็นแรกเลย
1: ประเด็นแรก2เราได้บริหารประเทศ
0: ถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวคุณถูกคนว่าโง่นะครับ
2: อุ้ย
4: อันนี้
1: ตายแล้วตายแล้วมีโยค่ะตายแล้ว
4: อันนี้ไม่รู้หากับ
1: เดี๋ยว
4: ให้พูดไม่ดี
1: ค่ะเดี๋ยวเอางี้พี่ต้อยไม่เป็นแล้วขอพูดไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับเอางี้ดีกว่าเราไปเราไปฟังเสียงนอกสภากันดีกว่าว่าเขาเนี่ยอยากเป็นอะไรกันบ้าง
2: ดีครับ
1: ดีไหมครับ
2: ไปฟังเสียงจากนอกสภา
1: ครับชมครับ
7: โตขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไร อยากทำฟาร์มครับผมชอบไก่แจ้ครับ
8: อยากเป็นนางเงือกก็แค่ใส่หางปลาแก้งก็เรียบร้อย
9: อยากเป็นนักบินครับนักบินนั่นดูน่าสนุก
10: อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ
11: สวัสดีค่ะแอร์โฮสเตสเกตค่ะ
12: อยากเป็นครูสอนบัลเล่ค่ะมันก็ทำให้หนูได้ปล่อยอารมณ์แบบเต้นสนุกไปกับการเต้นนะคะ
13: อยากเป็นวิศวกรครับวิศวกรได้ขุดเจาะน้ำมันและได้ฝึกความอดทนด้วย
14: อยากเป็นคุณครู
15: เป็นหมอค่ะ
16: อยากเป็นแพทย์ครับรักษาคนแก
17: ่หมอค่ะ
18: เวลาครอบครัวเป็นอะไรจะได้ช่วยเหลือทันค่ะ
19: ตำรวจหญิงค่ะจับผู้ร้ายเพื่อให้สังคมดีขึ้นค่ะ
20: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านอาชีพที่พวกเขาอยากเป็นมากที่สุดคือหมอครับรองลงมาคือวิศวกรและอันดับ3ก็คือนักบินครับ
1: แล้วเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้วนะครับว่าเขามีความคิดความเห็
2: น
1: อยากเป็นอะไรกันบ้างนะฮะอันดับ1เลยที่เขาอยากเป็นมากที่สุดก็คือเป็นคุณหมอครับเพราะว่าที่เขาอยากเป็นคุณหมอเยอะเนี่ยเพราะว่าได้เงินเยอะ
2: เงินเยอะ1
1: 1เงินเยอะ
2: 2
1: 2ได้รักษาคนป่วย
2: โหจิตใจบุญ
1: แต่ว่าในปี5ในปี2556เนี่ยเขามีการสำรวจกันว่าอันดับ1ของอาชีพที่อยากเป็นเนี่ยคือคุณหมอซึ่งจริงๆเนี่ยเท่ากันเลยเหมือนกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเกี่ยวกับ5อันดับอาชีพนะฮะว่าทำไมเด็กๆถึงอยากเป็นคุณหมอมากเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นจากเขาเลยครับ
2: ไปเลยครับ
20: ทำไมเด็กๆถึงอยากเป็นหมอ
21: ถ้าอยากเป็นหมอนี่ก็คงจะมีจิตสำนึกที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็จะมีเป็นผู้ปกครองที่มีความรู้ก็อาจจะปลูกฝังตรงนี้ให้กับเด็กๆแล้วการที่เขาเห็นสังคมต่างๆเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นคุณหมอได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาคงอยากจะเป็นหมอเพื่อช่วยคนอื่นนะคะ
22: เป็นหมอนั่นน่ะมันคิดเป็นได้สตางค์แต่มันลืมนึกไปว่าต้องเก่งโอนเนี่ยต้องถึง 60% กับทัดอีกโอ้ยมันอยากอะคำว่าอยากพูดอะไรก็ได
23: ้ผมว่าอาชีพทุกอาชีพแบบมันก็สามารถสร้างความเจริญความผลสำเร็จให้กับตัวเองเพียงแต่ความว่าความทุกข์เหตุมันก็แตกต่างกันแล้วแต่เราบางทีเราอยากเป็นนะครับสมมุติบอกว่าเราอยากเป็นแพทย์ถ้าเราเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนการเรียนแพทย์เนี่ยต้องให้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นแพทย์หมดเลยก็ไม่ได้นะครับทุกคนจะเป็นตำรวจหมดแล้วก็ไม่ได้แต่จะไม่มีตำรวจเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่นก็คืออาชีพก็มีหลากหลายแต่เพียงแต่ทุกอาชีพก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะความสำเร็จไม่ได้วัดอยู่ที่เงินอย่างเดียวครับทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน
2: แหมนอกจากอาชีพที่อยากเป็นไปแล้วเนี่ยครับอยากถามถึงอาชีพที่ไม่อยากเป็นกันบ้างอ
1: าชีพที่ไม่อยากเป็นอีกแล้ว
2: โอ้คำถามนี้ไม่ค่อยเจอนะครับอาชีพที่ไม่อยากเป็นเนี่ย
1: พี่ต้อยอยากจะตอบคำตอบเดิมเลยครับ
2: คือ
1: ตอนแรกอยากเป็นตอนนี้ไม่อยากเป็นแล้วเขาโดนคัดค้านเยอะเหลือเกิน
2: อย่าพึ่งโยง
1: ไม่แมวแมวแมวแมว
2: ไปถามสมาชิกก่อน
1: ท่านเอิร์ธใกล้ๆ
2: อาช
1: ี
2: พที่ไม่อยากเป็นอาชีพ
24: หนูไม่อยากเป็นชาวนา
1: โอ้ยเดี๋ยวไม่อยากเป็นชาวนาทำไมอ่ะ
24: ถึงแบบว่าชาวนาจะเป็นคนแบบอุทิศตนให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าต้องทนลำบากที่จะเอาข้าวไปให้คนอื่นกินก็จริงแต่ว่าเราต้องดูตัวเองด้วยบางทีบางปีน้ำแห้งแล้งเราก็ทำให้เราขาดทุนตามข่าวบางทีน้ำท่วมต้นข้าวก็ตายหมด
1: ก็ขาดทุนอีก
24: แล้วเวลาเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้มันก็นานกว่าจะเก็บเกี่ยวได
2: ้ปีละครั้ง
24: นาปีนาปังอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าแล้วคิดดูได้ครั้งหนึ่งมันไม่ถึงแสนเลย
1: มันไม่คุ้มใช่ไหม
24: มันไม่คุ้มอ่ะแล้ววันหนึ่งเรากินกันตั้งกี่บาท
1: ท่านเอิร์ธลืมไปแล้วหรือว่า
24: ไอ
1: ้ท่านเอิร์ธรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการรับจำนำข้าว
2: นโยบายส่งเสริมการ
1: เป็นประกันราคาข้าว
24: ประกันราคาก็จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยข่าวมันก็มีออกเยอะแยะไปว่าโดนหลอกบ้างโดนอะไรบ้าง
1: ใครหลอก
24: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
25: แล้วมันข้าวมันก็เสียหมดเลย
1: โอเคอันนี้ไม่อยากเป็นชาวนาเพราะว่าหลายเหตุผลด้วยกันท่านเหนือครับ
26: ไม่อยากเป็นรัฐมนตรี
2: นั่น
1: โอ้ยทำไมเป็นอาชีพที่แบบก็โอเคอ่ะ
26: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ช่างมันก็ต้องดูแลเรื่องนั้นๆแล้วถ้าเกิดเราดูแลไม่ทั่วถึงคนก็ด่าดิ
1: ไม่แล้วทุกวันนี้ท่านเหนือคิดว่ารัฐมนตรีที่มีอยู่ทุกวันนี้เขาทำดีพอหรือยัง
26: ไม่พอเลย

0: เดี๋ยวใจเย็น
1: เพราะคนในสภาเนี่ยด่ากันแทบทุกวันฝ่ายค้านต้องมันต้องถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าเกิดไม่พอใจฝ่ายค้านก็ต้องถูกด่า
0: ก็ด่ากันไปด่ากันมา
1: แต่จะบอกว่ามันหนูไม่ชอบ
0: สรุปคือประเทศชาติเนี่ยมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประเทศชาติจะเจริญไหม
1: ไม่เจริญเพราะว่า
0: โอ้ไปพวกเราออกกันนอกประเทศ
2: ไม่ได้
0: โอเคท่านเหนือบอกว่าไม่อยากเป็นรัฐมนตรี
1: ไม่ชอบเลย
0: อ๋อไม่ชอบเลยโอเคท่านเหนือก็มีเหตุผลของเขา
2: อ้าวท่านต่อไป
0: ท่านต่อไป
2: ท่านโนเอล
0: เดี๋ยวใจเย็นท่านโนเอล
3: ไม่อยากเป็นทหารค
0: ่
3: ะ
0: ทำไมอะคะทหารก็เป็นรั้วของชาติ
3: ก็เพราะว่า
0: เดี๋ยวสิใจเย็น
3: ที่ไม่อยากเป็นทหารเพราะว่ายังไม่อยากจะตายค่ะเพราะว่ายังอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังอยากดูแลพี่ชาย
0: ท่านโนเอลเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยเราจะต้องไปรบ
2: สู้รบ
0: ลงไปทางภาคใต้อย่างเดียวอย่างนั้นเหรอเขาก็ไม่รู้ชื่อชาอ๋อแล้วกลัวเสียชีวิตไม่ท่านโนเอลพี่ต้อยแนะนำนะถ้าจะเป็นน่ะเป็นระดับนายพลสั่งการอย่างเดียวไม่มีตาย
2: อ้าวมาคนต่อไป
0: ท่านโนเอลเดี๋ยวท่านดิว
2: ดิวไม่อยากเป็น
0: ท่านดิวไม่อยากเป็นอะไร
4: ไม่อยากเป็นหม
0: ออ๋อเขาไม่อยากเป็นหมอนะ
4: ไม่มีเวลาให้ครอบครัว
0: โอ้เขาคิดเยอะนะเพราะว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวแค่นั้นเหรอครับเป็นหมอได้เงินนะเงินเยอะ
4: เพราะว่ากลัวเลือด
0: อ๋อกลัวเลือดด้วย
5: โอเค
0: โอเคท่านต่อไปครับท่านโฟกัสครับ
6: ไม่อยากเป็นตำรวจ
2: ทำไมอ่ะโอ้ตำรวจเดี๋ยวนี
6: ้เสี่ยงตาย
5: อยากเป็นอะไร
0: ทำไมตำรวจถึงคิดว่าตำรวจเสี่ยงตาย
2: ไม่เห็นตายสักคนทุกคน
6: เนี่ยปืนช้า
0: ตำรวจไทยนะครับ
6: ท่านตั้งตัว
0: คุณต้องไปฝึกในการชักปืนใหม่นะฮะเพราะว่าท่านโฟกัสได้บอกแล้วว่าตำรวจไทยชักปืนช้า
2: ชักปืนช้าแต่ชักใบสั่งเร็วมากเลย
7: ใช
2: ่
7: คร
2: ับ
7: ใช่ครับใช่ใช่ครับ
0: นี่ผมไม่เกี่ยวเลย
8: สมัยน
0: ี
8: ้หน
0: ้
8: าเง
7: ิน
8: หมดเลยอ
0: ะไรนะ
7: หน้าเงินหมดเลยเอาแต่เงินเอาแต่เงิน
2: เฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะ
8: หน้าเงินมาก
0: เดี๋ยวใจเย็นเราไม่ได้พูดเล่นกันนะครับสภาแห่งนี้เราพูดจริงนะครับ
8: พ
2: ู
8: ดจริ งคร
2: ับ พูดจริ งคร
0: ับ เดี๋ยวเอาทีละคนตำรวจไทยอะไรนะ
8: หน้าเง
0: ินโอเคจบตำรวจไทย
7: เอาแต่เงิน
0: ไม่เราบางทีเนี่ยเราไปว่าฝ่ายเดียวไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
2: ตำรวจที่ดีก็มีอ่ะ
0: ตำรวจดีๆก็มี
7: พ่อผมเคยขับผ่าไฟแดงโดยแบบไม่ได้อะไรเลย
0: แล้ว
7: คือแบบผ่าไปปุ๊บตำรวจไม่เห็นอะไรเลยคือแบบผ่าเลยแล้วไม่มีใครทำอะไรเลย
0: แล้วมีตำรวจป่ะ
7: ไม่มี
0: แล้วมันจะทำยังไง
7: คือแบบไฟไปเลยอ่ะคือแบบเลยไปมันก็เลยแต
0: ่ไม่ตัวเม้งตัวเม้งตัวเม้งนั่งก่อนใจเย็น
2: ตัวเม้งต้องทำความเข้าใจก่อน
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรพอแล้วครับโอ้โหโคตรเครียดมากเลยครับเทปเนี้ยทั้งนายกทั้งตำรวจอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวครับท่านสมาชิกทั้งหลายครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนอกสภากันก่อนดีกว่าเชิญครับ
9: โตขึ้นเด็กๆไม่อยากทำอาชีพอะไร
10: เป็นหมอโตขึ้นหนูยังไม่รู้โตขึ้นเดี๋ยวค่อยนึกเอา
11: หนูไม่อยากเป็นพวกคนเป็นโจรนะคะไม่อยากเป็นพวกขโมยของคนอื่น
12: ไม่อยากเป็นคนจน
13: วิศวกรครับมันยุ่งยากครับพยาบาล
14: ทำไมอ่ะ
13: ก็พี่
15: โตขึ้นผมไม่อยากเป็นคุณครูครับยืนแล้วมันเหนื่อย
13: ไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นอะไรแบบนี้ตำรวจเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่มันพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: หนูไม่อยากเป็นตำรวจค่ะออกไปโบกรถอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกค่ะ
17: กรรมกรรู้เลยว่าไม่อยากเป็นแน่นอนก็ดูจากการทำงานแล้วค่าแรงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้บางคนเขาอาจจะไม่รับผิดชอบบางคนตกลงมาแขนหักขาหักนี่
0: เป็นไงโอ้โหคือสมาชิกนอกสภาของเราทั้ง40เสียงเนี่ยนะครับสรุปก็คือว่าอันดับหนึ่งที่เขาไม่อาชีพที่เขาไม่อยากเป็นคือคุณครู
2: เพราะ
0: อะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณครูเหนื่อยมากคุณครูเหนื่อยมากถ้าเจอนักเรียนแบบพวกเธอเนี่ยโอ้ยอมรับก็คือว่าคุณครูอันดับหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่อยากเป็นอาชีพที่เขาไม่อยากเป็นว่าเหนื่อยมากต้องดูแลเด็กนักเรียนอันนี้ก็

0: ็นความฮิตความเห็นของสมาชิกนอกสภาทั้ง40ท่านแต่เดี๋ยวเราไปฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับอาชีพครูในปัจจุบัน
1: ที่เด็กๆไม่อยากเป็นนะครับ
0: ไม่อยากเป็นไปชมกันเลยครับ
1: ครับ
2: มันนานแล้วนานแล้วคุณไปสัมภาษณ์หรอนานแล้วแต่ก่อนใครไม่เก่งไม่เป็นที่หนึ่งที่สองของจังหวัดไม่ได้เรียนครูไม่ได้เรียนสุขัดครูสวนสุนันทาผู้ชายไม่ได้เรียนเกิดครูบ้านสมเด็จแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเรียนไม่เก่งเรียนไม่เป็นอย่าลืมทุกวิชาชีพต้องมีครูคุณจะเป็นหมอคุณก็ต้องเรียนมาจากครูอย่ามาทำแอป
0: และนั่นก็เป็นความคิดความเห็นของอาจารย์แม่
1: ใช่ครับ
0: นะครับว่าทำไมเนี่ยเด็กๆถึงไม่อยากเป็นคุณครูเพราะว่าอะไ
1: รอ
0: าจารย์แม่ก็ได้ให้ข้อคิดมาก็คือว่าหนึ่งเลยคุณครูเนี่ยเหนื่อยเงินน้อย
1: ค่าตอบแทน
0: ค่าตอบแทนน้อยแต่อาจารย์แม่ก็ได้บอกว่าทุกอาชีพต้องมีคุณครู
1: แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าท่านสมาชิกบางท่านเนี่ยครับได้พูดเกี่ยวกับหนึ่งอาชีพขึ้นมาครับ
0: ครับ
1: เป็นอาชีพที่แบบโอ้โหต้องมีความพยายามครับความอดทนนะครับ
0: ความพยายาม
1: เงินเดือนก็ไม่ค่อยมีนะครับ
0: เงินเดือนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยเหรอ
1: ใช่แบบต้องลงพื้นที่เยอะแยะ
0: อาชีพที่ลงพื้นที่เนี่ยมีไม่กี่อาชีพ
1: รู้จักนักการเมืองกันหรือเปล่าครับใครรู้จักบ้างนักการเมือง
0: เราถามก่อนว่าใครรู้จักนักการเมืองหรือเปล่ารู้จักนักการเมืองไหมครับพี่ดิวรู้จักนักการเมืองไหม
3: รู้จัก
0: มีสามคนที่ไม่รู้จักเรามาถามดีกว่าว่านักการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักเป็นยังไง
4: เอาเลยสิครับเปิดประเด็นมาซะขนาดนี้น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆกันครับ
5: นักการเมืองปัจจุบันเนี้ยไม่สามัคคีกันเถียงกันทุกวันเหมือนปลวกกินไม้อะ
6: คนที่ต้องการจะได้เงินเยอะๆครับเขาก็จะทำให้ประเทศชาติเสื่อมลง
7: ก็คือเขาได้ประโยชน์เยอะมากส่วนเราก็คือต้องจ่ายภาษีให้เขาตลอด
8: ไม่ชอบ
9: ทำไมคะ
8: เบื่อ
10: ฝรั่งเขาบอกนักการเมืองมันเหมือนผ้าอ้อมยิ่งใช้มากมันยิ่งเลอะเทอะต้องเปลี่ยนฮะ
0: เรามาถามดีกว่าว่านักการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักเป็นยังไง
1: ทั้งที่เรารู้จักเนี่ย
0: เท่าที่เรารู้จักในมุมมองของเรา
1: ว่าคิดว่านักการเมืองเป็นยังไง
0: ท่านนินโยครับ
6: เป็นคนที่เขาสามารถพัฒนาประเทศได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบถ้าเกิดเขาอ่ะเป็น
1: แบบไหน
6: คนที่ต้องการจะได้เงินเยอะๆครับ
0: หมายถึงผลประโยชน
6: ์ครับ
0: ส่วนตัว
6: ครับเขาก็จะทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงแต่ถ้าเกิดสมมตินักการเมืองดีๆนะครับเขาจะทำให้บ้านเมืองของเราครับพัฒนาขึ้นเรื่อย
0: ๆโอเคเอางี้มาถามฝั่งนี้เลยแล้วกัน
1: ถามตุ่ยเม้ง
0: ท่านตุ่ยเม้งครับนักการเมืองอาชีพการเมือง
1: เป็นไงบ้าง
0: เป็นยังไงสิ่งที่เราคิด
11: อ๋อก็อยากให้แบบใส่ใจแบบประชาชน
0: ใส่ใจในเรื่องไหนบ้าง
11: เช่นอย่างให้ประเทศชาติเราพัฒนาคือแบบไม่ต้องแบบคือแบบต้องติดกล้องวงจรปิดผ่าไฟแดงจะได้เห็นว่าใครผ่าหรือไม่ผ่า
0: ทุกวันนี้ก็มีติดบ้างแต่ว่ามีตัวโครงแต่ไอ้ตัวกล้องไม่มีก็มีอยู
12: ่เอาไว้
0: รอเดี๋ยวเรามาถามท่านเหนือนะครับว่าเราคิดยังไงนักการเมืองในความคิดของเราเนี่ยเขาเป็นยังไง
13: ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันแบบว่าเป็นไม่สามัคคีกันเถียงกันทุกวันทั้งประเทศชาติก็ไม่เริ่มจบ
0: เดี๋ยวสิใจเย็นฟังท่านเหนือก่อน
13: นักการเมือง
0: ครับ
13: เหมือนเป็นคนสำคัญของประเทศเหมือนต้นไม้ต้นใหญ
0: ่ครับ
13: ถ้าเกิดมีถั่วนึงตัดไปก็ไม่สมบูรณ์ไม่ออกดอกออกผลก็เหมือนนักการเมืองที่ไม่สามัคคีกันก็โทษเถียงกันทุกวัน
0: แล้วต้นไม้ต้นนี้จะโตได้ไหม
13: ไม่ได้เหมือนประเทศไทยตอนนี้
0: เหมือนมันโดนกัดกินกันเอง
13: กัดเหมือนปลวกกินไม
0: ้
13: อ
0: ่
13: ะ
0: ไอ้พวกปลวกอ่ะ
13: ถ้าประเทศไทยไม่สามัคคีกันอย่าหวังเลยว่าจะเจริญเอาแต่งเงินมา
0: โอ้โหชัดเจนมาก
1: อ้าวไปฝั่งนู้น
0: ท่านโฟกัส
14: นักการเมืองเป็นคน
0: ยังไง
14: เป็นคนดี
0: นะในมุมมองเขาว่าเป็นคนดีทำไมถึงคิดว่านักการเมืองเป็นคนดีครับ
14: เขาดูแลประชาชน
0: อันนี้ก็เป็นอีกส่วน

0: นึงไง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนักการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ในมุมมองของท่านโฟกัสก็คือมีส่วนดีอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภานะท่านประธานครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาทั้ง40เสียงดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะฮะแล้วก็ว่านักการเมืองเนี่ยในความรู้ในความคิดเห็นเป็นอย่างไ
1: ร
0: นะครับไปฟังกันเลยครับ
2: เด็กๆคิดว่านักการเมืองเป็นอย่างไร
3: รู้จักแต่นักธุรกิจอะครับ
4: แล้วนักการเมืองอะนักการเมือง
3: ไม่รู้จักครับ
5: นักการเมืองข่าว
6: นักการเมืองเป็นคนที่รักษาเมืองครับไม่ให้เมืองอันตราย
5: ไม่ชอบ
4: ทำไมคะ
5: เบื่อ
7: ก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะมันก็ต้องดูแต่ละคนว่าเขาเป็นยังไง
8: คนที่เขามาหาเสียงครับตามชุมชนอย่างเงี้ยครับเขาก็ทำงานให้ประเทศชาติดีขึ้นครับ
9: มันจะมี2ประเภทอาจจะเป็นโกงกินและไม่โกงกินรักษาประเทศชาติอะไรประมาณเนี้ยครับและราคาเมืองบ้านเราเขาอาจจะพูดโกหกโกงเงินเลี่ยงภาษีอะไรประมาณเนี้ยเลี่ยงภาษีรถเลี่ยงภาษีรองเท้าอะไรเยอะแยะที่นำเข้ามา
10: ไม่รู้จัก
11: รู้จักนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไหม
10: รู้จักนครนายกเดียว
2: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านที่คิดว่านักการเมืองเป็นอย่างไรอันดับ1คือพัฒนาประเทศครับอันดับ2คือรับผิดชอบสูงและโกงครับและอันดับ3พวกเขาคิดว่าน่าเบื่อที่สุดครับ
0: เอาละครับและความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาของเราทั้ง40เสียงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะฮะเขาจะคิดว่านักการเมืองของเขาเนี่ยไปพัฒนาประเทศก็เป็นส่วนดีซึ่งจริงๆก็มีแหละ
1: มีครับ
0: ถ้าไม่พัฒนาเนี่ยเราจะไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้ก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันดับ2รับผิดชอบ
1: ความรับผิดชอบต่อหน้าที
0: ่ความรับผิดชอบของเขาก็คือว่าอ่ะเขาเป็นนักการเมืองเขาได้ถูกเลือกจากประชาชนในเขตของเขา
1: เขาก็จะต้องเป็น
0: เขาต้องเข้าไป
1: ทำหน้าที่ของเขา
0: ทำหน้าที่เพื่อที่จะไปร่างกฎหมายแล้วก็มาพัฒนาในพื้นที่ของเขา
1: ตามหน้าที่ของแต่ละคน
0: นี่คือการรับผิดชอบแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: นั่นก็คือนักการเมืองโกงครับคือหลายๆสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ถูกต้องเลยแล้วเราจะมาถามสมาชิกกันต่อเลยว่าแล้วอยากเป็นนักการเมืองกันหรือเปล่า
1: ใครอยากเป็นนักการเมืองยกมือขึ้น
10: ไม่มีเลย
0: เรามี1เสียงท่านโฟกัส
1: ทำไมถึงอยากเป็นนักการเมือง
0: ทำไมถึงอยากเป็นนักการเมือง
12: จะได้ไปดูแลประชาชน
0: ท่านโฟกัสอยู่เขตไหน
12: เขตบางขุนเทียน
0: เพราะฉะนั้นเขตบางขุนเทียนเนี่ยอาจจะได้ส.ส.เนี่ยที่ดีก็ได้แล้วถ้าเราได้เป็นแล้วเนี่ย
1: เรา
0: จะไปทำอะไรให้เขตของเรา
12: สะอาด
0: ตอนนี้สกปรกอยู่เหรอมันสกปรกยังไงอย่างเขตของเราเนี่ย
12: มีคนทิ้งขยะตรงฝ่า
0: อ๋อจะพัฒนาทางด้านนี้อ๋อ
1: ท่านโฆษกครับถามคนที่ไม่อยากเป็นดีกว่าว่าทำไมถึงไม่อยากเป็นอ้าวท่านดิวครับดิว
13: กลัวโดนคนว่าแล้วก็นักการเมืองต้องดูแลคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีก็จะโดนคนว่าอยู่ม
0: าอ๋อเท่านั้นท่านนินโย
14: ถ้าเกิดเราเป็นนะครับแล้วเราผมกลัวว่าจะทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียแล้วผมก็ยังดูแลประชาชนไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากเป็น
0: แสดงว่าท่านนินโยเขายังคิดได้
1: เพราะขนาดยังไม่พร้อม
14: ผมดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยอ
0: ่
14: ะ
0: แต่ว่านักการเมืองบางคนเขาไม่คิดอย่างท่านนินโยไงค
1: ือ
0: เขาไม่สนใจอะไร
1: เขาคิดอย่างเดียว
0: เขาคิดอย่างเดียวว่าเขาจะต้องเข้าไปให้ได้เขาจะพัฒนาบริหารประเทศได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงโอเคมาทางด้านนี้มั้งครับท่านประธาน
1: ต่อยเม้งครับ
0: ท่านต่อยเม้งครับ
15: เพราะอยากเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเก่งเงินครับว่าอะไรด้วยครับว่าผมอยากได้ PSP มากเลยครับ
0: อ๋อก็คือว่าคือท่านต่วยแม้งเนี่ย
1: คือรู้ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ยเราจะละโมบใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับ
0: เราไม่อยากเป็นเพราะเราเห็นแก่เงิน
15: ใช่คร
0: ับ เฮ้ยทำไมเด็กก็คิดได้นะ
1: ยังรู้จักยับยั้งความละโมบ
0: คือยังรู้จักว่าเฮ้ยเราถ้าเราเป็นเนี่ยถ้าเราไม่ดีความคิดเราไม่ดีแล้วเราเข้า

0: อไปเนี่ยเราก็จะทำไม่ดี
1: ไม่เป็นดีกว่า
0: เฮียปี๊บ
2: เฮียปี๊บอ่ะเฮียปี๊บอ
0: ่ะเฮียปี๊บ
2: เฮียปี๊บถ้าเราปีไม่อยากเป็นเพราะว่าถ้าปีทุ่มเทกับให้กับประเทศไม่พอประเทศก็จะเสื่อมเสียปีไม่อยากให้ประเทศเสื่อมเสียครับปีก็เลยต้องไม่อยาก
0: เฮียปี๊บไม่พร้อมก็เลยไม่อยากเป็นอ่ะแล้วในความคิดของท่านโนเอลเนี่ยนักการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เขาดีพอหรือยัง
2: ก็คือว่ายังไม่ดีพอค่ะเพราะว่าภาษีบางทีก็แพงไปค่ะก็เราก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าภาษีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้เงินมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือเขาได้ประโยชน์เยอะมากส่วนเราก็คือต้องจ่ายภาษีให้เขาตลอดอย่างเงี
0: ้ยเราได้ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล
1: ้
0: วเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากเป็นนักการเมืองแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกยังไง
1: ครับงั้น
0: ไปฟังกันเลยครับ
1: เชิญครับ
3: เด็กๆอยากเป็นนักการเมืองหรือเปล่า
4: ก็อยากครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นนักการเมือง
4: รวย
0: แน่คิดถูก
4: ไม่อยาก
0: ทำไมอ่ะ
4: งานมันเยอะอ่ะก็ถ้าเขาเลือกให้เราเป็นเราก็ต้องเป็นนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดอะค่ะ
5: ถ้าไม่มีอาชีพอื่นจริงก็คือเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีจริยธรรม
4: ไม่อยาก
0: ทำไมอ่ะ
4: เห็นตอนนี้แล้วมันก็ชุลมุนค่ะถ้าเราไปเป็นอีกก็มันคงจะวุ่นไปกว่านี้ค่ะ
2: แต่ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นนักการเมืองหนูก็จะพยายามใช้ระบบประชาธิปไตยแล้วก็จะไม่คดโกงใครอะค
6: ่
2: ะ
6: ไม่เอาครับ
0: ทำไมครับ
6: ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเดี๋ยวถูกฆ่าอะไรเงี้ยครับ
3: ดูเหมือนว่าสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นนักการเมืองกันเลยนะครับ
0: และเสียงนอกสภาของเรานะครับส่วนใหญ่นะฮะคือถ้าเขาคือเขาไม่อยากเป็น
1: เขาไม่อยากเป็นเลย
0: เขาไม่อยากเป็นเลยแต่ถ้าเขาต้องเป็น
1: ถ้าได้เป็น
0: สิ่งแรกที่เขาจะทำคือพัฒนาประเทศอันดับหนึ่งคือเขาจะพัฒนาประเทศ
1: อันดับสอง
0: คือเขาจะลาออก
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
0: เพราะเขาไม่อยากเป็นไงอ๋อ
1: ไม่มีใจที่จะทำงาน
0: ก็คือไม่ต้องไปอยู่ให้มันเสีย
1: ตำแหน่งเปล่า
0: เสียตำแหน่ง
1: เสียภาษีของเราเปล่า
0: ไปกินเงินเดือนภาษีประชาชนเฉยๆอ่ะ
1: ใช่ไอคนที่มีความสามารถขึ้นมาทำแทนดีกว่าครับ
0: โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามในประเด็นนี้ต่อไปเลยว่าถ้าอยากให้นักการเมืองเนี่ย
1: ทำอะไรโอ้โห
0: สมาชิกในสภาเนี่ยนะครับเราอยากให้การเมืองของเราเนี่ย
1: ทำอะไร
0: ท่านเอิร์ท
2: ไม่แบบว่าไม่ให้มีโรงงานแบบว่าผลิตอะไรต่างๆให้น้อยที่สุดอะค่ะ
0: ให้มีโรงงานน้อยลง
2: แล้วก็เพราะว่าเวลาแบบผลิตอะไรแบบนี้มันก็จะมีควันออกมาแล้วแบบว่ามันก็ทำให้ต้นไม้ลดลงด้วยหนู
0: เอาท่านดิวก่อนท่านดิวครับ
7: อยากให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะค่ะ
0: อยากให้ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายท่านดิวคิดว่ากฎหมายเราอ่อนเกินไปไหม
7: อ่อนเกินไปอ่ะไม่ค่อยพยายามที่จะแบบเคร่งครัดอะค่ะ
0: คือเอาเป็นมาประมาณว่าถ้าเรามีกฎหมายที่เคร่งครัดและประชาชนทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมาย
1: ยกมือ
0: ทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดี
7: ค่ะ
0: โอเค
1: ไป
0: ย้ายไปท่าน
1: เหนือ
2: บำรุงวัดวาอารามเพราะว่าวัดวาอารามมหาไทยเป็นของจับใจของชาวต่างประเทศ
1: ของจับใจ
0: โอเคสรุปว่าอยากให้ทางนักการเมืองเนี่ย
2: ดูแลประเทศ
0: ส่งเสริมดูแลวัดวาอารามท่านเฮียปี๊บ
2: สร้างสำหรับคนที่ไม่สร้างบ้านให้สำหรับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินใช้แล้วก็ให้ทุน
0: ก็คือช่วยเขา
2: ครับ
0: สร้างบ้านให้เขา
2: ครับ
0: หาการหางานให้เขา
2: คร
0: ับ ก็ดีนะเหมือนดูแลพื้นฐาน
2: ใช่
0: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาอยากให้นักการเมืองเนี่ยทำอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็เรามีบทสัมภาษณ์ของนักการเมืองจริงๆด้วยว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: เชิญครับ
3: เด็กๆอยากให้นักการเมืองทำอะไร
8: มีคุณธรรมจริยธรรมไม่โกงกินบ้านเมืองค่ะ
9: ถ้าสมมติว่าเขาหันมาสามัคคีกันนะคะร่วมมือกันทำให้ประเทศชาติมันดีกว่านี้ก็น่าจะดีค่ะ
10: ก็แค่บอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ทะเลาะกันไปก
10: ็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
11: ทำให้ประเทศปลอดภัย
0: ครับ
11: ไม่ยุบโรงเรียน
5: ให้อภัยกันแล้วก็ไม่กองกินแค่นั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แล้ว
12: การเมืองสำหรับคนบางคนเนี่ยมันเป็นภาพวาดมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดให้เกิดดลแรงดลบันดาลใจถ้าผมมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ผมจะปราบหมดเลยครับไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะไม่ให้มีแม้แต่นิดเดียวไอ้นั่นมันคำพูดบนเวทีเวทีปราศรัยเวทีหาเสียงความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนักการเมืองก็หลอกจะทำนู่นจะทำนี่จะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้ประชาชนก็บอกกูได้กูได้แต่ไอ้ที่คุณได้เนี่ยมันส่วนน้อยผมเคยสัมภาษณ์ CNN นะแต่ผมพูดให้ฟังง่ายๆว่า CNN ถามผมว่าชูวิทย์ทำไมนักไอการเมืองไทยถึงมีการซื้อเสียงประชาชนคนที่ขายเสียงเขาบอกว่ายังดีที่ได้500ถ้าตอบแค่นั้นนะยังดีที่ได้500ก็แสดงว่านักการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประชาชนคุ้มเกินกว่า500บาทเพราะฉะนั้นขอ500บาทก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนักการเมืองคือผู้สรรหาประโยชน์และแลกเปลี่ยนประโยชน์นั้นๆครับถ้าคุณถามผมว่าไอ้ชูวิทย์อย่างนี้คุณพูดอย่างเงี้ยมันก็ไปทำก็นั่นแหละสิครับผมถึงไม่อยากอยู่นานฝรั่งเขาบอกนักการเมืองมันเหมือนผ้าอ้อมยิ่งใช้มากมันยิ่งเลอะเทอะต้องเปลี่ยนฮะอยู่นานไปมันเบอะเทอะหมดฮะไม่มีใครสะอาดสักคนแล้วครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเราฉลาดเราทันเกมเรารู้กติกาแล้วเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์เราสามารถที่จะรวมตัวกันได้ในกรณีที่นักการเมืองทำมากเกินไปทำไม่ถูกต้อง
0: เราก็ได้รับฟังเสียงนอกสภาแล้วก็นักการเมืองจริงๆที่เขามาให้แง่คิดว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยเขาควรเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะจะต้องรับฟังเอาไว
1: ้
0: แต่ว่าคะแนนเสียงของหรือว่าสถิติของเราเนี่ยออกมาแล้วครับเราอยากให้นักการเมืองของเราเนี่ยทำอะไรทั้ง50เสียงเนี่ย
1: มีสถิติออกมาแล้ว
0: มีแล้วอันดับหนึ่งเลยนะฮะพัฒนาประเทศเนี่ยร้อยละ34
1: โอ้
0: ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะครับอ
0: ันดับ1เลยนะแล้วก็อันดับ2เนี่ยไม่โกงร้อยละ10นะฮะอันดับ3เนี่ยแจกอุปกรณ์ IT ร้อยละ8เท่ากับการปรับปรุงการศึกษาเลยร้อยละ8เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยร้อยละ6นะฮะเท่ากันแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสงบเนี่ยร้อยละ4เท่านั้นเองนะครับแล้วต่อไปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นลดราคาสินค้าใส่ใจเด็กทำให้รถไม่ติดสร้างรถไฟฟ้าสามัคคีช่วยทหารทางภาคใต้เนี่ยหรือว่าดูแลสวนสาธารณะจัดระเบียบกทมแล้วก็ช่วยเหลือคนจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยละ2เท่านั้นเอง
1: เสียงจากสมาชิกทุกท่านนะครับจะเป็นพลังที่สะท้อนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขามากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วโอ้โหเสียดายจริงนะพบกันใหม่วันเวลาเดียวกันนี้
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
0: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นสื่อพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องๆก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อัน นี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบ

0: านะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆ เล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาล่ะตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าเข้ามาดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและ

0: น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างละนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: ก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ฮะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ย

0: มันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบ

น้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ10บาทครับ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากนะคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระ
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเลยค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกแล้วครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
3: มัน
0: คืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉ
0: ัน
3: ออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะ

0: แต่ว่าลูกสาวมาเช็คนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
1: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
0: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
1: สังคมไทยเนอะ
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
1: ของเรา
2: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อ่ะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายนึงคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนน่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: ฝ้ายคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่า ฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
1: ค่ะ
0: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณพ่ออาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
2: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไปเลย
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
2: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: โอเค
2: ทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
2: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็ คุยกันไป
0: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
2: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
2: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยออปชันมาเลย
2: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
2: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลย

0: ป้าเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: เป็นแค่ผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ
3: ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
2: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อเขายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม่
3: และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีฬาน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็

0: วีนพวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่กรไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่กรก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่กรเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่กรคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
1: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
0: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อ่ะค่ะ
3: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่หนึ่งน่าจะเป็นสามีก็
3: ค
0: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
3: ค่ะ
0: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
3: อันดับแรกในสถานการณ์เนี้ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
0: ค
3: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณ
0: ค่ะ
3: นะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยต์หรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้จะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ย เวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่น

0: ็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งแบบสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันเนี้ยมันคืออะไร
2: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆ ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อาจาร
0: ย
1: ์
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข 2,070 นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจดรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะในส่วนว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ02-201-1219 02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข02-200-4208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
2: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆเกือบเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
2: ์คือมันอาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณแน่นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณแน่นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอา เอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
0: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะเนาะเพราะว่า
2: ไม่แน่ร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันพีอาจจะเป็นเรื้อรัง
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอดูนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
2: จริงๆคนละจริงๆไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรอย่างเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิฟต์รอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะอาจารย์กิฟต
1: ์คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะ
0: ค่ะ
1: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคัดคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหร
0: ือ
1: ว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
1: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
0: อันนี้ผิดปกติแล้ว
1: อันนี้ต้องระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์

0: โซ
1: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า140 90ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ต้องถามว่า
0: 132
1: 130แล้วก็
0: ตัวล่าง91ค่ะ
1: 91ก็คือเขาอาจจะเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นก็ลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็มันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักพวกออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
0: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
1: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนะคะ
1: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนกันได้ครับ
0: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิ๊ฟจากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิ๊ฟ
2: ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะอาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยหมุนออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกแล้วมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
0: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้านานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
0: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าหนึ่งคือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ไง
0: ค่ะแต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กิฟ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023-47105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการที่เราจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
2: จะมี
0: ใช่ไหมคะ
2: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะ
0: ฮะ
2: ว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่แล้ว
0: ถึงจะไปได้
2: ใช่ซึ่งจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
0: ี
2: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000

0: 011,000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นในห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะค่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่า
0: น้ำหนัก78สูง157
1: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างเกินเจ้าเนื้อหน่อยนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับมีค่าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้นคือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
0: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่านี
1: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพราะว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
0: ะ
1: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
0: ค่ะส่วนคุณณัฐดานะคะคุณณัฐดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยด์แบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวด์กับที่โรงพยาบาลคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยด์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
2: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
0: ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยด์ที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร
0: ่
2: แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉย
0: ๆ
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ำเว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียงก
0: ็
2: อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทำให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
1: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจะเป็นอย่างนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์หมายว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมากที่มีใจสั่นแล้ว

0: คือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นครั้งเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสันเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
1: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
0: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
1: ค่ะตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
0: ผมถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุ
1: ก
0: ็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็คุม
1: ไทรอยด์
0: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: ค่ะยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
0: ไม่ได้ด่วนมากช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
1: มาลำบากนะคะ
0: แต่ว่าก็คือครับก็
1: แต่ถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าพอโควิดซาแล้ว
0: ค
1: ่ะแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
0: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
1: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่า เรียนถามคุณหมอจริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
2: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
1: ค่ะ
2: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบายเพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได้หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็จะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
1: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
2: ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดอะค่ะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยปั๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอ้การหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
2: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกินหลุดมาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
1: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้

0: เขาบอกว่าความดันปกติ
1: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
0: ้ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
1: อันนี้มันบอกได้ยากคือการไม่ได้กลิ่นเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
0: ค่ะ
1: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
0: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
2: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
0: หยุดกินเลย
2: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
0: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพัควานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
2: ครับมาพอดีมันช่วยระงับอาการปวดมากกว่
0: า
2: การชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าอาจจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาปลายนิ้วมันเป็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
0: ค่ะอย่างนั้น
2: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาเพนตินไปเรื่อยๆครับ
0: ไม่ควรกิน
2: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
0: แล้วอย่างวิตามิน B รวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาก็กินวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
2: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามิน B ก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับครบทั้งหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลีเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
0: ครับ
2: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
0: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
2: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
0: น
2: ะ
0: ฮะ
2: ตรวจมันก็ไม่ค่อยเจออะไร
0: คร
2: ับใช่ครับครับ
0: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเราควรจะต้องไปพบคุณหมอละ
2: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
0: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
2: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับ
0: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติใน

0: ระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวล็อกซาซินเหรอคะ
1: ลีโวฟอกซาซิน
0: อ่านะคะ
1: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะ
0: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเฉยๆเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกมั้ยคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่ค่ะ
0: นะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
1: ์ใช่ค
0: ่ะแล้วก็มีคุณฮาไทยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮาไทยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
2: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ห
2: รือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็เราบอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดๆจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็น2ข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วคุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะจันกิ๊บก็คล้ายๆกับคุณพักวาแต่ว่าอันนี้คัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
1: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้วอัน
0: นี้คือปกติ
1: เป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
0: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหร
0: ือ
1: ว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมันมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากเป็นหายๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็น2ข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิด
1: ภูมิแพ้แล้วใครเครื่องถ้ามีลำมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
0: ้
1: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้าน

0: อยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหรือว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
1: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
1: วิธีฉีดเข้าไป
0: วิธีฉีดเข้าไปหนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหรือว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจ
1: คือ
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
1: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
0: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
1: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะท่าน
0: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะเหมือนมีนะลองคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดู
0: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
1: ค่ะค่อยๆปล่อย
0: ใช่
1: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะคุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดลอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล้วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไลท์ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
1: กระจกตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้วมันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อ vertebral artery มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มันเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนครับ50
1: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
2: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรงี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่น่า
1: เกี่ยวกัน
2: ถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
1: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขา
1: ค่ะ
2: กระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้ว

0: ็คืออันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวครับนั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
1: ้
0: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อันนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนและขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาร์บอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอย่างนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
0: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ตีบอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย
1: ์
0: ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: ในอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่
0: ไม่ครับผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมี
1: ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ตามดูเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายังประจำตัวอยู่ไหม
0: มันก็มียังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบนะครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกัน
0: ช
1: ีวิตอยู่
0: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใ
1: ช่ชอบอเมริกาโน่
0: ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อ
0: ไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: ความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกแมสสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายคอต้องทำยังไงดีคะอาจารย์กิ๊บ
2: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
1: ควรเปลี่ยนชนิด
2: ไ
0: หมใช่บางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้พวกนี้บางทีมันระคาย
1: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
2: ับ ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: บางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆ
0: ใช่ครับบางทีมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะวันนี้แสบตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊บเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
2: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
1: ๆค่ะ
2: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอ้าปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัสถ้ามีอาการเดียวๆอ้าปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นหนองนี่ปรากฏเป็นแค่นิ้วทอนซิล

0: อินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
0: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
1: อะไรก็เลยติดเชื้อมา
0: พอโต

0: ื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
1: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
0: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เน
1: าะค่ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะคะเราก็คลุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูก่อนแล้วดูว่าดีขึ้นไหม
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคืองก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟีดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายๆด้วย
1: 17
2: นะครับ
0: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย
2: ์ผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
0: อันนี้17เอง
2: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
0: ผิดปกติแล้วแหละ
2: ต้องไปส่งน่าจะต้องไปหาเราไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
0: เลือด
2: จางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
0: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรง
2: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปพบแพทย
2: ์ก็ต้องถามว่าเป็นสาเหตุเป็นจากอะไรครับครับ
0: อันนี้คือถือว่า
2: เป็นภาวะต้องให้เลือดด้วยครับ17นี่ถือว่าถ้าฮีมาโตคริต17นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำ
0: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
2: ครับถ้ามีอาการ
0: เวียนหัว
2: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
0: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู่ที่ส่งนิ้วมาให้ดูค่ะอาจารย
2: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาการติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับพวกสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสเก็ตดูว่าเป็นเชื้อลงเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย์
2: คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์2อาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ค่ะ
2: เพราะเชื้อรามันจะรักษายั่งนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิ๊บนะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
1: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุดซึ่งท่าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะหันไปด้านนี้แล้วทิ้งตัวนอนดิ่งลงไปเหมือนเวลาเราไปสระผมที่ร้านนะคะมักจะเจอบ่อยๆอาจจะเป็นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้อั อันนี้ก็ลองหลีกเลี่ยงดูก่อนแต่ยังไงก็ตามจริงๆแล้วถ้า

0: ท่าเนี่ยมันมีหลายท่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตกจากท่านี้อาจจะเป็นตกจากท่าอื่นก็ได้อันนี้มันก็บอกได้ยากแล้วแต่บุคคลเงี้ยค่ะส่วนบ้านหมุนอีกกรณีนึงก็คือเป็นจากน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
0: อันนี้มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนนาน20นาทีเป็นต้นไปอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายหายอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดา
1: ที่มัน
0: เ
1: ป็นกลุ่มทั้งหลายเนาะ
0: ขนมปังฟูๆที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินเนี่ยให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได้เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค
1: ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิ๊บและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
0: ได้ดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์

วลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้
จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน

การส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกขับ
4: ไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
4: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

คนที่ขับรถจะมีมากขึ้นซึ่งแต่ละคนมีความคิดที่ต่างกันอย่างเช่นคุณมีหมวกใบหนึ่งอยากไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาหาเราคุณอยากได้ยังไงชอบสีถ้าหมวกกันน็อกมาทั้งหมดกี่ใบครับผมว่ามันเยอะมาก

ว่าตอนนี้เรามีหลากหลายมากเริ่มจากหมวกในตลาดก่อนอย่างแรกก็คือสมมุติถ้าใครมีหมวกในตลาดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเอามาเพ้นได้ขยับจากงานตลาดก็จะเป็นพวกงานคัสตอมก็คือเป็นงานคัสตอมนี่ก็คือเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยจากการปั้นโมทำเป็นไฟเบอร์ไปประกอบกับตัวหมวกที่มีในท้องตลาดเนี่ยครับทั่วไปแล้วขายสู่ต่างประเทศผมว่าลูกค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องงานแฮนด์เมดมากเพราะว่าผมดูแล้วงานศิลปะของบ้านเราเนี่ยมันไปตีตลาดสู่ตลาดโลกได้เยอะกว่าลูกค้าต่างประเทศออเดอร์เราเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นดูไบรัสเซียก็มีนะครับอเมริกาแล้วก็จีนที่ลูกค้าหลักๆของเรานะครับประมาณเกือบ10ประเทศ

มันดูกระชับไม่ใหญ่โตเกินไปเพราะจริงๆแล้วเวลาหลักการออกแบบนะครับอย่างคนไทยอ่ะคนเอเชียไหล่จะไม่กว้างพอไหล่ไม่กว้างเสร็จปุ๊บเราพยายามจัดทรงให้มันหน้า V ใช่ไหมครับพอหน้า V เสร็จปุ๊บเวลาใส่เข้ากับตัวคนเนี่ยปุ๊บมันจะพอดีกับไหล่และอย่างลูกเล่นในตัวอื่นนะครับเราก็คือเราก็พยายามทำที่มันมีไฟนะครับซึ่งมันจะต่างจากเจ้าอื่นส่วนงานผมงานอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เราก็สั่งทอมาตัวนี้จะเป็นพวกเชือกที่มันเป็นกันพวก UV แล้วก็พวกกันเชื้อราเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเชือกที่สำหรับล่ามทุ่นในทะเลส่วนปลายผมการเก็บปลายเชือกได้อย่างไรที่ให้มันสวยก็คือเราจะสั่งฉีดมาเลยครับตัวนี้นี่ครับคือโดยรวมเป็นหมวกบ้านเราซึ่งราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเรามาทำเพิ่มมูลค่าให้มันได้สามารถส่งต่างประเทศได้ครับผมนี่คืองานที่ผมภาคภูมิใจครับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ขายดีครับเป็นงานคัสตอมทั้งใบเลยนะครับเราเริ่มจากเราเริ่มปั้นเสร็จสั่งโรงงานฉีดเป็นไฟเบอร์เรามาแอร์บัดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกะโหลกจะเป็นสูบ13เจสันมันจะได้ทุกแนวเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้รูปทรงที่ต่างจากนี้นะครับมันก็จะมีพวกงานตัวอื่นที่เป็นงานพวกซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครตัวไหนที่มันดังๆอย่างสไปเดอร์แมนเดดพูลพวกอะไรพวกนี้ครับสตาร์วอร์ดาร์ธเวเดอร์อะไรพวกนี้ใบนี้เป็นใบที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายในแต่ละงานสีใช่ไหมครับทุกสีงานลักษณะคืองานลักษณะเป็นกราฟิกเนี่ยสีค่อนข้างเยอะๆถือว่าเป็นงานกั้นพ่นที่ยากมากตัวนี้สำหรับในหมวกคาสเดียวกันนะครับตัวนี้แรงบันดาลใจก็คือเป็นดาร์คเวเดอร์ซึ่งดาร์คเวเดอร์ปกติจะเป็นสีดำธรรมดาอยู่แล้วเห็นสีนี้ไหมครับมันเป็นสีสะท้อนแสงเพราะมันหาซื้อไม่ได้เลยก็ต้องทำเองมันเลยออกมาเป็นดาร์คเวเดอร์ ATV ครับตัวนี้เราพ่นรองพื้นสีดำก่อนเสร็จแล้วสีหนึ่งเราจะกั้นหนหนึ่ง 5-6 สีเท่ากับว่าเราต้องกั้นถึง 5-6 ครั้งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีสะท้อนแสงสีแดงสีส้มสีฟ้านี่นะครับอันนี้มีความยากมากและเป็นหมวกที่ผมภูมิใจมาก

ตัวนี้ก็เป็นหมวกอีกใบนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีขายในท้องตลาดแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการจะตอบโจทย์ว่าอยากได้การ์ตูนประมาณอย่างนี้ดราก้อนบอลนะครับนี่เป็นหมวกบ้านเราเลยนะครับคือลายเส้นเนี่ยจะเป็นงานเพ้นใช้ผู้กันส่วนพวกงานสีพวกนี้พวกหน้าเห็นไหมครับน้ำตาลเนื้ออะไรพวกนี้จะเป็นงานแอมบัตทั้งนั้นเลยครับเอามาผสมกันระยะเวลาในการทำงานตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถามว่ามีชิ้นเดียวไหมชิ้นเดียวครับตัวนี้

ตัวนี้ก็เป็นอีกใบนะครับเป็นพวกหมวกงานคลาสสิกนะครับลูกค้าต้องการลายที่มันอยู่ตามที่เราเห็นนะครับเป็นกราฟฟิตี้ตัวนี้เครดิตจะเป็นของพวกงานมามาฟังก้าลักษณะจุดเด่นของเขาอ่ะจะเป็นงานปากกาเราใช้ปากกาเคมีที่มันทนต่อพวกแลคเกอร์เราสามารถเคลือบได้นะครับงานคมจะได้อารมณ์เหมือนเราได้งานเขามาใส่ที่หมวก

เมื่อตอนผมยังวัยรุ่นการที่เราเรียนศิลปะเงี้ยพ่อแม่ถามว่าเราจะเอางานพวกนี้ไปทำอะไรไปต่อยอดอะไรได้ณวันนั้นเราบอกไม่ได้เราได้แต่เฝ้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้มันเป็นเม็ดเงินหรือมันเป็นอาชีพจนทุกวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่างานศิลปะที่เราทำมันเลี้ยงตัวเราได้และเลี้ยงคนอื่นรอบๆตัวเราได้

เรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกถามว่าเป็นงานศิลปะไหมเป็นครับผมถือว่างานศิลปะพวกนี้ของผมมันเป็นศิลปะที่เคลื่อนที่ได้มันซึ่งมันต่างจากที่มันเพ้นท์บนเฟรมซึ่งสมมุติถ้าคุณมีงานศิลปะคุณก็สามารถเก็บไว้ดูในห้องคนเดียวได้แต่งานของผมมันสามารถไปทุกที่ที่คุณไปเนี่ยแหละครับคือความต่างมันมีศิลปะหลายๆอย่างที่มารวมกันเป็นหมวกใบเดียวเริ่มแรกเลยเป็นงานปั้นนี่คือศิลปะแขนงแรกแล้วก็งานแอร์บรัชไม่ว่าคุณอยากได้จะทรงไหนเราสามารถจะทำให้คุณอยากได้สีไหนเราสามารถทำให้คุณได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งงานปั้นทั้งงานแอร์บรัชมาผสมกันจนเป็นหมวกคัสตอมศิลปินน่ะขายความที่เป็นตัวเองแต่ผมยังติดตรงที่ว่าผมยังรับออเดอร์จากลูกค้าตอบโจทย์ให้ลูกค้ามากกว่าผมแค่เป็นคนที่นำศิลปะไปให้ลูกค้ามากกว่าผมเป็นช่างได้ด้วยผมเป็นได้ทุกๆอย่างเพราะว่างานของผมนี่มันไม่ใช่ครอบคลุมแค่งานศิลปะเราสามารถสร้างงานชิ้นอื่นขึ้นมาแล้วศิลปะของเราลงไปเป็นชิ้นงานของเราได้

การเพ้นหมวกกับการเพ้นงานทั่วไปต่างครับเพราะว่าอย่างการเพ้นหมวกคือมันจะเป็น3มิติมันจะมองได้ทุกมุมทีนี้การออกแบบของหมวกกันน็อกมันจะยากกว่างานที่มันเป็นแนวระนาบซึ่งแนวระนาบเราสามารถมองได้ด้านเดียวและสวยงามแต่หมวกกันน็อกมันจะมีจุดโฟกัสแต่ละจุดไม่เหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังฉะนั้นเราจะทำยังไงให้โดยรวมออกมาดูดีที่สุดการเพ้นหมวกกันน็อกมีวิธีไหนบ้างครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทคือการใช้ผู้กันเรียกงานเพ้นแล้วก็เป็นแอร์บลัดหรือเรียกว่าผู้กันลมส่วนใหญ่ผมจะถนัดแอร์บลัดเรื่องงานแอร์บลัดเราจะถนัดกว่าเพราะว่างานเพ้นบางทีมันคอนโทรลค่อนข้างยากเพราะว่าลักษณะงานหมวกมันจะกลมแอร์บลัดจะง่ายกว่าการลงการแอร์บัดนั้นมันจะยากกว่างานเพ้นซึ่งมันจะให้ความที่มันสมูทกว่างานเพ้นเพราะว่าการเพ้นเนี่ยเราจะเห็นพวกทีแปลงใช่ไหมแล้วแต่สไตล์บางคนถ้าชอบงานแอร์บัดมันก็จะเกิดความมันเหมือนงานโรงงานเจ็ต

แรงบันดาลใจในการทำแม่บัตรนะครับมันเริ่มต้นเมื่อสมัยตอน20ปีที่แล้วผมได้ไปเดินซื้อหนังสือเนี่ยแหละครับที่สนามหลวงจำได้อยู่ทีนี้ไปเปิดหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือเมืองนอกเป็นนิตยสารญี่ปุ่นซึ่งพอเปิดมาผมเกิดความสงสัยว่าทำไมเขาวาดรูปแล้วมันเหมือนจริงๆซาโรยาม่าซึ่งคนนี้เขาจะ เป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับภาพประกอบพวกงานโฆษณาทุกอย่างแล้วเขาใช้แอร์บัตเราก็เริ่มค้นคว้าว่าแอร์บัตมันคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีใน Google นะครับก็คือเราก็ได้ตามหาตามแผงหนังสือนี่แหละครับจนเรารู้ว่าแอร์บัตมันคือสีสเปรย์ที่พ่นออกมาได้แต่ว่ามันมีความเล็กมากถึงขนาด 0.3 มิลลิเมตรซึ่งมันใช้แทนปากกาได้ผมก็ไปเริ่มไปหาที่เรียนคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองฉะนั้นการพัฒนาในแต่ละวันเราต้องเรียนรู้นั่นแหละคือความท้าทายที่เราอยากจะเป็นให้เหมือนเขาจนรู้สึกว่าลายเส้นลายงานของเราเหมือนของเขาแล้วนั่นถึงว่าผมประสบความสำเร็จทีนี้ตลาดไม่ต้องการคนที่จะมาก๊อปปี้ตลาดไม่ต้องการงานก๊อปปี้เราจึงเริ่มสร้างสไตล์เอาความเป็นตัวตนของเราใส่ไปในงานจะเป็นงานฟรีแฮนด์ก็คือเป็นงานศิลปะที่เราไม่ต้องกั้นคือเราจะสามารถใช้แอร์บัตแทนผู้กันเราอยากจะวาดเหลืองรูปนึงเนี่ยเราสามารถเดินเส้นไลเนอร์ก่อนลงสีได้ตัดความคมได้โดยแอร์บัตตัวเดียวจริงๆแล้วคำนิยามของการแอร์บัตก็คือเหมือนสเปรย์พ่นไปบนชิ้นงานทีนี้เราจะคุมสีสเปรย์ยังไงไม่ให้ไปโดนพื้นที่อื่นมันก็ต้องมีการกั้นทีนี้เราต้องมีอาการกระดาษกาวแต่ละจุดเรามากั้นบล็อกเพื่อที่เราจะพ่นสีเฉพาะตรงจุดตามสไตล์ผมก็คืองานของผมก็คือไม่ต้องเป็นการกั้นเราจะเป็นงานฟรีแฮนด์คือเราจะสามารถเอาแอมบัตเนี่ยครับใกล้ชิ้นงานมากที่สุดเราจะคุมด้วยลมด้วยมือเราเองครับผมถามว่างานชิ้นไหนที่ผมรักมากที่สุดผมรักมันทุกชิ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำงานทุกชิ้นโอ้จริงๆแล้วงานอะไรที่มันเป็นทำอะไรครั้งแรกมันยากทุกชิ้นนะครับเพราะเราไม่รู้จะจับจุดอะไรก่อนอย่างลูกค้าให้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราต้องตีโจทย์ทำการบ้านก่อนแล้วถึงจะมาลงมือฉะนั้นการที่เราทำอะไรชิ้นแรกอ่ะผมก็ถือว่าเป็นงานที่ยากไอ้งานง่ายคือเราทำหลายชิ้นแล้วมันเลยง่ายเดือนหนึ่งทำได้กี่ใบไอ้งานค่าซ่อมอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่าเราต้องให้เวลากับมันบางครั้งเดือนมันแค่20ใบ5ใบ10ใบแล้วแต่งานเดือนไหนที่มันมีงานคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันอย่างแพทเทิร์นเดียวกันเงี้ยงานเราจะออกได้เยอะกว่า

1ใบมันเหมาะสำหรับ1คนงานของเราไม่สามารถ1ใบมันไม่เหมาะสำหรับกับอีกหลายๆคนได้เพราะว่างานเรามันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซคืองานชิ้นเดียวเราไม่สามารถทำชิ้นนี้ให้เหมือนกับชิ้นนี้ชิ้นนี้คล้ายได้แต่ไม่เหมือนครับมันเลยเกิดที่ตอนนี้มันมีอาชีพอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมันสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูงคุณได้ไม่ว่าคุณมีหมวกแบบเดียวกันเนี่ยหลายๆใบทีนี้ทำยังไงอ่ะคุณอยากให้ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยอยู่บนหมวกฉะนั้นไอ้งานพวกนี้เราอาจจะเป็นคนทำให้คุณขั้นตอนการทำงานนะครับของเรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกก็คือเราตั้งแต่ลูกค้ามาติดต่อเราส่งแบบส่งหมวกที่จะทำมาให้เราทีนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะดูรูปทรงก่อนดูเชฟเอามาศึกษาก่อนว่ามันสามารถจะไปต่อยอดได้ไหมฉะนั้นเวลาเราการทำงานเราต้องคุยกับลูกค้าดูตรงคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราจะออกแบบเบื้องต้นให้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำงานมันขึ้นอยู่สไตล์ของแต่ละคนที่ใช้รถหมวกใบหนึ่งที่เป็นงานเหมาะสำหรับพวกงานรถคัสตอมลักษณะงานหมวกการใช้งานก็ผิดประเภทกันละก็คือจะเป็นงานลักษณะคือเปิดหน้าเป็นหมวกครึ่งใบทีนี้การออกแบบมันจะไม่มีลายที่มันฉูดฉาดมากเพราะด้วยตัวรถเขาอาจจะเป็นสีเดียวหมวกก็ต้องสีไม่ต้องเยอะมากเพราะมันจะขัดกับตัวรถที่เขาใช้แต่ถ้าเป็นงานรถสปอร์ตรถสปอร์ตคือสีสันเขาจะหลากหลายอยู่แล้วการที่ทำหมวกสีสันเข้ากับตัวรถมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งพอเราสรุปแบบจบปุ๊บเราก็เริ่มมีการเตรียมพื้นผิวของงานเริ่มลงลายทีละสเต็ปพอลงเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าดูโอเคไหมเพราะระหว่างช่วงที่เราทำลายนั้นมีการแก้ไขได้แต่ถ้าในเวลาที่เราจบงานแล้วเคลียร์โค้ดไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับที่ทำหมวกงานคัสตอมนะครับซึ่งมันเป็นการไฟเบอร์ทั้งใบมันเหมาะสำหรับพวกขับพวกรถคัสตอมจริงๆครับไม่ใช่รถสปอร์ตเพราะพวกนี้มันจะเป็นทรงที่มันเฉพาะพอดีหัวทีนี้การปั้นตัวหมวกเราก็ต้องดูว่าทรงหมวกเราต้องแมทกับหมวกที่เราได้มาพอเราหาหมวกได้แล้วปุ๊บเรามีวัตถุดิบแล้วเราเริ่มมีการออกแบบก็คือเราปั้นชิ้นงานเข้าหาตัวหมวกพอป้าเราดูรูปทรงถ้ามันเราดูแล้วมันโอเคมันได้ปุ๊บลองใส่ได้ปุ๊บเราก็เริ่มทีที่2ก็เริ่มทำไฟเบอร์แล้วทำไฟเบอร์ครอบพอทำไฟเบอร์ครอบเสร็จปุ๊บถ้าไฟเบอร์โอเคปุ๊บไม่ต้องแก้แล้วเข้าโรงงานเลยถอดเป็นโมเอามาเป็นชิ้นงานซึ่งตัวชิ้นงานที่เราทำเนี่ยใส่เข้ากับหมวกมันต้องพอดีกันมันต้องไม่มีรอยต่อมันเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวกันที่มาจากเดียวกัน

ความแปลกในงานของผมที่มีให้กับลูกค้านะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกลายเส้นดีไซน์การออกแบบเอกลักษณ์ที่เราลงไปในหมวกกันน็อกนะครับก็คือสีสันเราจะค่อนข้างจะดูสดใสเราใช้สีที่มีคุณภาพงานเลยออกมาดูดีครับซึ่งเราจะไม่เหมือนในตลาดทั่วไปผมดูแล้วด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาผมว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เนี่ยมันคือความแปลกของเราที่เราให้ลูกค้าครับ

ำหรับตัวผมแล้วความสุขในการทำงานมีทุกวันนะครับการที่บางครั้งเราทำงานหรือเราทำงานทุกวันเนี่ยครับเรามีความสุขทุกวันที่เราได้ทำมันเราตื่นมาตอนเช้าทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเราทำมันนั่นคือความสุขของเราความสุขทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราส่งงานแล้วลูกค้าโอเคแฮปปี้กับงานของเรานั่นคือความสุขทำไมถึงเรารักการเพ้นท์นะครับผมว่าการที่เราได้อยู่กับมันเนี่ยอย่างงานแอมบัตนะครับผมว่ามันเป็นศิลปะที่ยากซึ่งจะต่างจากงาน

พ้นท์คือสมมติถ้าเราจะเพ้นท์รูปอยู่รูปหนึ่งนะครับเราหยิบผู้กันจิ้มสีเขียนเลยแต่งานแอบบัตเนี่ยมันเป็นการกั้นพ่นกั้นพ่นซึ่งมันจะต่างกันทีนี้ในแต่ละช็อตในแต่ละเฟรมที่เราทำนะมันมีความท้าทายตลอดเนี่ยผมถึงชอบมันครับความท้าทายที่เราเกิดขึ้นในมันเมื่อก่อนเลยนะครับคืออาชีพของผมก็คือจะเป็นพวกพนักงานโรงงานเราก็เรียนพวกนี้มาแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพพวกนี้มันจะไปทำอะไรเลี้ยงตัวเองได้จนมีอยู่วันหนึ่งมันมีบริษัทเขียนการ์ตูนชื่อดังเปิดรับสมัครผมออกจากงานประจำเพื่อที่ไปสมัครงานเขียนการ์ตูนผมว่าเนี่ยงานนี้มันเป็นงานที่เรารักก็คือจากการที่เราเอานิสสารจากญี่ปุ่นจากคนเขียนเลยเรามาแปลพอแปลเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งเกี่ยวกับรูปภาพทำมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับจนรู้สึกว่า เราน่าจะเลยจุดนี้มาละผมก็พยายามหาอาชีพอย่างอื่นอีกที่มันเป็นแนวทางคล้ายๆกันเริ่มจากการพวกงานเพ้นท์ถังเพ้นท์รูปเพ้นท์อะไรพวกนี้ครับที่แรกเริ่มเลยผมจะทำพวกงานเฟรมส่วนใหญ่พอหลังๆแฟชั่นเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกกระแสหมวกกันน็อกมาทีนี้เราก็จะทำยังไงว่าเรามองดูกลุ่มตลาดแล้วเราจะทำไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเราก็ต้องเลยหยิบหมวกกันน็อกที่ราคากลางๆนะไม่แพงมากมาทำลายเพราะบางคนกลุ่มตลาดบางทีหมวกกันน็อกซึ่งของดีๆมันราคาค่อนข้างจะสูงแต่พอนี้เวลาทำลายหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งราคามันไม่ได้สูงมากเท่ากับหมวกที่ตลาดแล้วมันก็จะสร้างความแตกต่างของตัวคุณด้วยเราเริ่มจากการไอ้ที่5ใบของเราเราเริ่มส่งโรงงานก็เริ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จาก5ใบเป็น10จาก10เป็น100ทีนี้เราเริ่มกระจายสู่ทั่วประเทศที่ตัวแทนต่างๆที่มาติดต่อคนอยากมาขายของเราเราก็ให้เขาเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ของเราแต่ทีนี้การที่เป็นดีลเลอร์ของเรานั้นเราห้ามไปขายในที่เดียวกันเพราะราคาจะเสียฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเป็นทีมไปทีนี้เราก็มีเท่ากับว่าเรามีดีลเลอร์ทั่วแล้วขายไปนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก eBay Alibaba อะไรพวกนี้ครับจะมีทั่วเลยครับ

การที่เรารักมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้เนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะพอที่จุดไหนแต่ถ้าถามตัวผมนั้นผมมาไกลเกินกว่าครั้งแรกที่ผมก้าวแล้วถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับผมว่าคนไทยมีความสามารถพอผมว่าคนไทยจริงๆฝีมือไม่แพ้ต่างประเทศนะครับไม่ว่าความละเอียดหรือความปานี้หรืองานศิลปะต่างๆผมมาปรึกษากับแฟนว่าทำไมเราไม่ทำงานอย่างนี้ขายเริ่มต้นเลยเราทำมาอยู่5ใบเราไปเสนอขายตามห้างไม่มีใครตอบรับจนสุดท้ายเราผมกับแฟนเนี่ยแหละโฆษณาใน Facebook ทำเพจขึ้นมาจนกระแสเริ่มมาตอนนั้นรู้สึกว่าช่วง2ปีที่แล้วกระแสดังมากจนคนที่เราเคยเสนอเขานะครับงานตัวนี้เขาโทรเข้ามาหาเราเขาถามว่ามีงานอย่างนี้อีกไหมนั่นแหละคือความสำเร็จของเราแล้ว

คุณค่าของมันจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้องานผมว่าเป็นการที่เขาได้รับแล้วเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขกับงานของเราผมว่านั่นแหละคือคุณค่าครับ

ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มทำงานคัสตอมนะครับผมว่าจริงๆการคัสตอมเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับเราอย่าได้แค่คิดเราต้องลงมือทำขอให้คุณอดทนกับมันขอให้คุณมีความรักกับมันที่จะทำงานมันและความสำเร็จจะมาหาคุณเองครับ

0: พลงยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
1: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
2: ์เย
3: ดีใจอะไรกันเหรอ
4: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยถ้าเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
4: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
3: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินนะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกราซิลมาโดยตลอด
4: เฮ้ยนี่เจ้า
3: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกราซิลข้าก็ถือโอกาสนี้ทิ้งดูดซับพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความชั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
4: ่
3: ะ
4: แปลว่าอิกราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
3: อไม่มีโบเบมีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
4: ข้าดิมันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
3: ปราชญ์แห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
4: ขอบใจนะ
3: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
4: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
3: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
5: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหทวบนี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราชญ์แห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของโลกรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโอ้งั้นข้าจะบอกใบให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
4: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
5: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
3: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
5: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของน้ำพุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคอนโทนต่างหากเล่า
4: โหนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
5: ใช่ แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว
4: อ้าว
5: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญา
3: อย่างนี้นี่เอง
0: คนโทนนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอ
2: ดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮ
0: ั
2: ลโหล
1: คนโทรนะไม่ใช่คนโทรศัพท
2: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิคนโทรฮัลโหลสวัสดีครับ
6: วิ่งไป
1: ตามมาไหม
3: เฮ้ยเจ้าว่าไปก็สนุกดีนะ
0: นี่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทรใส่น้ำธรรมดานะ
2: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทรธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเธอจะจอมพี่ซอด
3: นี่
0: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขก็ได้นะ
2: อ้าวต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอมปีศาจเอง
0: พอระวังตัวนะ
1: ก่อนที่พ่อกับเก่งจะหมดแรง
3: บนโถเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้ำเป็นความรู้ละก
4: ็แต่จากคำใบ้คนโถนี่เองก็เป็นความรู้นะ
0: คนโถนี่มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริงๆ
2: เพื่อออก
0: ฝากด้วยฉันจะไปช่วยพ่อกับเก่งก่อน
2: รับเร็วเฮ้ย

0: เออไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
1: ชวาบใหม่แล้วโฮ้ถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮ้โฮ้โ
3: ฮ้เมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
1: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคนโอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: และต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ้โ
1: ฮ้โฮ้โฮ้ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอมปีศาจอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราอีก
4: จงสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
2: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
4: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอ่ะ
2: จอมปีศาจทำไม
5: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่ผู้เจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจผู้เจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
4: นี่บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้านสื่อด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดิ้มได้
1: ได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสน

0: และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรเขอดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะ

เดี๋ยวพี่โบ๊ทจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีคมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนะคะถ้าท้องคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อกหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีกันต่อค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆลงที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยเลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยเดี๋ยวน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนเห็นแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี้เราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะพับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนกันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งนึงเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลย

ทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทันตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่มาช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่นเสร็จแล้วค่ะของพี่โบของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a good day เห็นไหมล่ะคะว่าวันนี้เราก็ทำการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2แบบเลยนี่

0: สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิ
0: ษฐ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันที่จะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดิ้นทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสกอตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดออกมาเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกล้วยของเราเลยค่ะ

งไปเลยนะคะแบบนี้นึ่งให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรา มันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาวลาเท็กซ์ให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยำหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดีใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบ๊ทจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆค่ะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟใหม่พร้อมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟใหม่พร้อมลูกโป่งไหมพรมทัพพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกัน

อนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

นะคะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ั้นก็ลองเอาไปทำตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทำเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สำคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระ

0: ดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานๆ
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุด

0: และอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักในการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่1ลำก็จะมีกัปตัน1คนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15ปีแล้วครับ15ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่าหนึ่งไปยังอีกเมืองท่าหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้อง

0: การอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
1: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tug เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
0: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: สายพันธุ์ที่800
3: 54 standby
0: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำนึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยเริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีผู้พี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลกฎหมายมาตรฐานของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตีสี่แปดโมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพักกี่ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีมีสอนครับปี1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือ

ต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะหนึ่งจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าขึ้นเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านนะครับห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้แต่นี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้องนะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตี1ตี2เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อย2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับมาฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเราเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: สวัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพินิจนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนอย่างเงี้ยครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชวรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชนาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอ๋ออาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตั

0: เรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าเอาทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
1: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลนี่ก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
0: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อ
2: ปี4นะครับก็คือเน้นเกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกท่าครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่มั้ยครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาในการทำงานเขาเรียกซีเซอร์วิสอย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
2: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันไวไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
0: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายแล้วครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไป

0: นะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
3: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลายคือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
0: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
3: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทำให้เรามีความสุขเราขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในซีรีส์รู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้

0: นั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะ

0: ต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็ที่เรียกว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
3: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
3: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านแล้วบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมท
0: ุ
3: กวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
3: มาก
0: รถติดด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี๋อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: นะคะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
3: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศอะโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
0: นะ
3: ท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: ะ
3: นะแต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยปฐมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบนึงแล้วก็วัยปฐมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
4: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: พวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์

0: เอาวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็รู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการเพาะกล้านะครับ
1: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
0: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับ การเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
2: คร
0: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
2: เป็นยังไงคร
0: ับ นี่ครับ
2: ดินเพาะกล้า
0: จะยกขึ้นมาเลย
2: ครับผมอ
0: ันนี้เป็นดินเพาะกล้า
1: โอ้หนักจัง
0: อาจจะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยลองก้นหลุมก่อนพอเราลองถาดหลุมด้วยดินเพาะกล้าแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
2: ครึ่งหลุม
0: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
2: โอเค
0: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินเพาะกล้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับนี่
3: หนูคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกทำเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะกล้านะครับพอเราเพาะกล้าพอเราได้ต้นกล้าขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าข้าวอันนี้กล้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับได้2อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลยอ้าว
3: เขายังสนุกอยู่นะ
4: ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: เห็นไหมง่ายไหม
0: ค่ะ
1: เราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากถาดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไอนาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะ
5: เอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: จริงๆนี่น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมาก
4: ค่ะได้ยอมนะคงจะทานข้าวหัวจานข้าวเนี้ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
2: ค่ะ
1: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มกล้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวกล้าก่อนครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้ว
1: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก
5: ็จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเฟื่อง
1: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อให
5: ้การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
4: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
3: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
4: ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
4: ้
3: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
4: ค
3: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
4: ลงไปทำเองเลยได้ปฏิบัติเอง
3: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
4: ะ
3: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
4: ์
3: คือดูเสร็จแล้วจากไป
4: ครั้งนี้จบ
3: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้นี่เห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
4: ค
3: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำเนี่ยเขาตากแดดตาก ตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
4: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้นะต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
3: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่าย
4: ใช
3: ่แต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไปขลุกจริงก็ได้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะ
4: ค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
4: ค่ะ
3: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไง
4: ค่ะ
3: มันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
4: ค่ะ
3: คือให้เห็นกระบวนการแล้วเสร็จแล้วพอเราต้องมาหุงอีก
4: ค่ะ
3: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะมากินแล้วหนูคิดดูเนี้ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
4: ค่ะ
3: เขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนาะ
4: ค่ะ
3: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
4: ยู่ในจานข้าวแล้ว
3: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มา
4: ค่ะ
3: ไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปในอนาคตเป็นยังไง
4: ค่ะแหมดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
6: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำนะคะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
4: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
3: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
4: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
3: การไปมีว่ายน้ำเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นเ

0: เนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
1: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
2: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะเราข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
2: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
2: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคลอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
2: โอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขาเสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไรนะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
2: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมาก
2: ค่ะ
0: นะถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
2: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มเสร็จแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
1: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
2: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อน
2: หนังสือการอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้อะไรลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
2: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ถาม
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
2: ค่ะ
0: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
2: ค่ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
2: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้ค่ะ
0: หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิทยาจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนูรู้สึกว่ายังไงมันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู
2: ้
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
2: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกัน
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
2: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาข้อมูลมาแล้วมาจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โหลูกก็ภูมิใจสุดๆเลย
2: วันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนูรู้
2: กระตุ้นแม่เองนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
2: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
2: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
2: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
3: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
2: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
3: ใช่ค่ะอย่างฮิปโป

0: างขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กัน2 3ตัวในที่แคบๆ
0: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทําไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
0: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมี2ประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆกันสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะว่าเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันหลายๆอย่างหลายๆตัวค่ะ
2: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
2: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่ะแล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้ลิง
2: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
2: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
2: อันนี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
2: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
2: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลนะลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
2: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในกรงสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
2: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
2: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
2: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
2: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
1: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
2: มี
1: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะโอ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
2: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
1: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวมมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมังได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี

0: สดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา
1: บ
0: ิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจ
1: ช
0: ื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็เหี่ยวฟันมากเอาอะไรมาใส่ในปากเราแล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียอย่างไรไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไหมเสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียว
0: นอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
2: ถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
0: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหรอ
1: เป็นกรดยิ่งเสียวมันทำให้บาง
0: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงถึงจะถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่มีคนถาม

0: เข้ามาเยอะมากเลยว่าในเรื่องของฟันขาวฟันเหลืองฟันชมพูไม่มีฟันขาวฟันเหลืองเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาไขข้อสงสัยกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูค่ะหลายๆคนน่าจะสะสมหินกันเยอะนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองแบบเสริมสิริมงคลแต่บางคนสะสมหินปูนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมนะคะเรามาดูกันว่าการมีหินปูนเยอะเนี่ยมันช่วยทำให้ฟันเราเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่เขามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยเมื่อนำมาถูกฟันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องของฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกฟันขาววันนี้นะคะเราก็จะได้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
1: สวยหล่อขอสืบ
0: สวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มรอเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของฟันขาว
2: สวัสดีครับพี่สารา
0: โอเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะโจทย์และพยานที่จะมารู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องณภัทรสวัสดีทั้งสองท่าน
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอด้วย
0: ค่ะเห็นคุณหมอแบบนี้นะคะฟันสวยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟันขาวซึ่งจริงๆก็ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างฟันขาวกับการจัดฟันเพราะว่าส่วนตัวของคุณหมอก็คือได้เรียนรู้ทั้งสองสายเลย
3: ค่ะ
0: พูดในเรื่องของฟันขาวกันบ้างดีกว่าหลายๆคนก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เวลาเรายิ้มแล้วมันดูเฮ้ยฟันเหลืองอ่ะ
2: ไม่มั่นใจดูไม่สะอาดหรือเปล่า
0: ดูแบบเสียบุคลิกไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่มาทำฟันขาวกับคุณหมอเยอะไหมคะ
3: สมัยก่อนก็เยอะทีเดียว
2: คุณหมอครับคุณหมออยากใช้คำว่าสมัยก่อนนะ
3: ก็เป็นสิบปีแล้ว
2: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเราแทบจะทุกคนน่าจะเคยทำฟันขาวกันมาสักครั้งนึงแหละอย่างพี่ซาร่าเคยทำฟันขาวไหม
0: เคยค่ะเคยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
2: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากแล้วเวลาเขาทำคือเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ในปากเรา
2: พอแล้วอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: เค็มค่ะ
2: ครับผมหมายถึงว่ารสชาติตอนที่เขาทำฟันขาวเรา
0: ตอนนั้นเรายิ้มเนาะแล้วเสียวมากแค่เขาบอกว่าต้องประมาณอ่ะแช่ไว้15นาทีมันมีน้ำยาอะไรบางอย่างแล้วก็มันเย็นแล้วก็เสียวแล้วพอเสียวปุ๊บเขาบอก15นาทีแล้วตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกทรมานมากแล้วพูดไม่ได้แล้วก็ขอพอแล้วได้ไหม
2: แล้วหมอเขาว่ายังไงตอนนั้น
0: เขาเรียกว่าเราร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ฟันเราขาวขึ้นแต่จริงๆต้องถามคุณหมอก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เราฟันเหลืองตั้งแต่แรก
3: สาเหตุนะคะมี2ประการเลยก็คืออย่างแรกพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมดูอย่างง่ายๆเช่นเราคนเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าเอเชียตะวันออกพวกคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟันก็จะสีเหลืองกว่าพวกคนแอฟริกัน
2: คือไม่น่าเชื่อนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือรวมถึงไทยด้วยไหมคร
3: ับ ไทยส่วนใหญ่จะไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างหมอก็เชื้อสายจีน
0: มันเป็นแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเรายังขาวเลยแต่ทำไมฟันเราถึงไม่ขาว
3: จริงๆมันก็คือตัว DNA อะค่ะซึ่งมีผลต่อฟันแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะสีรูปร่างก็แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ทำวิจัยสรุปคร่าวๆก็คือว่าพันธุกรรมมีผลอันนี้เรียกน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นะอีกอย่างนึงก็คือโรคของพันธุกรรมเช่นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างเช่นคนที่เกิดมาแบบเห็นว่ามีเคลือบฟันที่มันไม่สมบูรณ์นะคะทางภาษาทางการแพทย์เรียกว่า amelogenesis imperfecta หรือว่าเนื้อฟันที่ไม่สมบูรณ์ก็จะสีฟันคล้ำเหลืองกว่าคนปกตินะคะ
2: ก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเคลือบฟันมัน
0: ตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมถ้าเข้าสู่ประเด็นแรกเลยที่ถามว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่า
3: จริ
0: งนะคะและในตัวของdental agency เป็นเซซ่าต้านะคะ
2: ใช่อันนั้นแหละ
0: ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดแบบผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหมายถึงในเรื่องของสีอย่างเดียวหรือว่าในเรื่องของ
3: ผิวด้วยค่ะ
0: ผิวด้วย
3: อาจจะของเราเคลือบฟันปกติมันจะมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าของคนที่มีเคลือบฟันหรือว่าเนื้อฟันผิดปกติเนี่ยมันจะนิ่มยุ่ยกว่าคนทั่วไป
2: ยังไง
0: ฟันนิ่มฟันยุ่ยได้เนี่ย
3: ที่เคยเห็นนี่คือแบบแค่เอาเครื่องมือทางทันตกรรมขูดก็คือหลุดออกมาแล้ว

0: ตัวเคลือบฟันนะไม่ใช่ตัวฟันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะชั้นของฟันก็คือเอาแบ่งคร่าวๆเลยก็มีโพรงประสาทฟันต่อจากโพรงประสาทฟันก็คือเนื้อฟันแล้วก็เคลือบฟันนะคะทีนี้ตัวเนื้อฟันเนี่ยมันอยู่ด้านในปกติก็ไม่ควรจะมองเห็นนะคะแล้วมันก็จะถูกปกป้องไปด้วยเคลือบฟันหรือ enamel ทีนี้ตัวที่มีผลต่อสีจริงๆก็คือตัว enamel เนื่องจากว่า enamel มันสามารถสะท้อนเหมือนกับดูดซับแสงจากธรรมชาติแล้วสะท้อนออกไปให้ตาเรามองเห็นถ้าเกิดว่าเคลือบฟันยิ่งบางการปกป้องหรือว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นสีของเนื้อฟันมากกว่าก็จะยิ่งเห็นว่าเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราใช้งานฟันเยอะๆอย่างเช่นคนสูงอายุ 7-80 อย่างเงี้ยเคลือบฟันสึกหมดแล้วก็จะยิ่งเหลือง
0: ก็คือเห็นเนื้อฟันข้างในเนี่ยมากขึ้นมันไม่ได้เหลืองที่ตัวเคลือบฟันใช่ไหมตอนถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆ
1: จริงๆประกอบกันนะคะคือตัวเคลือบฟันอีกอย่างนึงนอกจากว่ามันปกป้องผิวเนื้อฟันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับเป็นตัวดูดซับอาหารก็คืออันนี้เป็นสาเหตุที่2ที่ทำให้สีฟันแตกต่างกันก็คือสิ่งแวดล้อม อาหารที่เราทานเครื่องดื่มที่เราทานเช่นชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมพวกเนี้ยถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยเคลือบฟันก็ดูดซับ
2: การแปรงฟันมันไม่ช่วยให้หาย
1: จริงๆแปรงช่วยนะคะสมมติเราทานปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาแปรงจริงๆแล้วก็รีบบ้วนน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแปรงมันจะได้ไม่เกาะติดบนผิวฟันนาน
0: แต่ต้องย้ำว่าต้องแปรงนะตอนนั้น
2: ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: สมมติเราได้น้ำเปล่ามาเรียบร้อยแล้วสบายใจ
0: วงการบันเทิง
2: แล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียยังไงไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไม่เสียว
1: ผิวฟันจะไม่บางนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เสียวฟันง่ายก็ไม่ควรที่จะฟอกฟันบ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะฟอกบ่อย
2: แสดงก็มีหลายวิธีในการที่จะทำให้ฟันขาวในการฟอกสีมีวิธีไหนบ้างคะ
1: โดยแบ่งง่ายๆ2อย่างก็คือ1ฟอกที่บ้านกับ2ฟอกที่คลินิกนะคะฟอกที่บ้านก็คือเราไปพบคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จะทำการพิมพ์ปากแล้วก็ทำน้ำถาดฟอกสีฟันให้เราพร้อมจ่ายน้ำยากลับไปให้ฟอกที่บ้านน้ำยาเนี่ยก็จะความเข้มข้นต่ำกว่าที่ฟอกที่คลินิกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีหรือว่าน้ำยารั่วลงไปโดนพวกกระพุ้งแก้มโดนขอบเหงื่อก็จะเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองได้นะคะข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องมานอนทำที่คลินิกนานทำในช่วงเวลาที่เราสะดวกแล้วก็ทำจนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนั้นแค่ไหนก็ได
0: ้เรื่อยๆหรอคุณหมอเรื่อยๆคืออยากให้มันขาวนี่ก็ทำไปเรื่อยๆ
1: ส่วนอีกแบบก็คือทำกับคุณหมอที่คลินิกอย่างที่คุณซาร่าเคยทำอะค่ะก็ข้อดีก็คือเราเสร็จใน1ชั่วโมงเสร็จสวยเลย
2: แต่ว่าคุณหมอก็จะทำแบบมีการขูดหินปูนให้ด้วยมีการแบบเคลียร์ฟันกรอบแบบทำความสะอาดก่อนแล้วก็เคลือบให้อีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ในเรื่องของการขูดหินปูนบ้างดีกว่าเป็นประเด็นที่2นะคะว่าขูดหินปูนแล้วทำให้ฟันขาวจริงหรือไม่คะ
1: ขูดหินปูนเนี่ยมันทำเราเรียกว่าทำให้ฟันสะอาดอะค่ะ
2: ค
1: ืออย่างเช่นถ้าเดิมมีคราบเกาะคราบจุลินทรีย์หรือว่าที่เรียกว่าพลาคเกาะมีสเตนแปลว่าคราบสีเช่นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าชอบดื่มชากาแฟแล้วมันมีสีน้ำตาลไปเกาะบนผิวฟันเนี่ยการขูดหินปูนร่วมกับการขัดฟันก็จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปได
2: ้
1: มันดูสะอาดขึ้นก็อาจจะขาวเท่ากับสีฟันเริ่มต้นของเราก่อนที่จะมีคราบจากอาหารหรือเครื่องดื่มไปเกาะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาวกว่าเฉดธรรมชาติเดิมของเรา
0: แล้วเมื่อกี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยที่คุณหมอบอกว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือว่าที่คลินิกมีกี่วิธีครับคุณหมออย่างผมเนี่ยผมเคยไปทำเขาจะชื่อว่าซูม
1: มันเป็นแบรนด์เนมเป็นเทรดเนมนะคะจริงๆมันก็จะมีคูลไลท์บลูไลท์แล้วก็เลเซอร
2: ์
1: ตัวซูมเนี่ยน่าจะเป็นบลูไลท์ก็คือเป็นเครื่องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กระตุ้นตัวน้ำยาให้ทำปฏิกิริยาเคมีบนผิวฟันจริงๆก็เครื่องกับน้ำยาเนี่ยโดยปกติเขาก็จะบริษัทเขาจะต้องผลิตให้มันดูแล้วว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดี
0: ก็คือซูมเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเขาบอกเป็นการดูดสีออกมาจริงไม่จริงยังไงบ้าง
1: น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปทำให้โปรตี

0: บนเคลือบฟันเนี่ยแตกตัวเล็กลงนะคะพอแตกตัวเล็กลงเดิมมันจะทึบๆมันก็เล็กลงทำให้เวลาที่ได้รับแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับไปสู่ตาคนเห็นเนี่ยดูขาวขึ้น
1: อันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคละการจัดฟันฟอกฟันทำฟันขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที
2: ่
1: มันมีหลายวิธีแต่หลักๆแล้วมันคือเรื่องเกี่ยวกับผิวที่บนฟันของเรา
2: ตัวเคลือบสาร
1: ตัวเคลือบของเราว่ามันมีรูหรือเปล่าความแข็งแรงรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
0: จริงๆน้ำมะนาวอะค่ะมันแค่ช่วยกำจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันเหมือนกับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกำจัดอาจจะออกแต่คือหมอก็ไม่เคยลองเองนะคะแต่ว่าถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
1: เป็นกรดมันเลยไปกัด
0: พอบางลงปุ๊บเนี่ย
2: ตัว
0: เนื้อฟันที่คล้ำกว่าก็จะโชว์ออกมามากขึ้น
2: ในเนื้อฟันมันเหลืองไง
1: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหร
2: อเสียวด้วยทำให้บาง
1: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะ
2: เพราะฉะนั้นทีมงานเรามีการเตรียมมะนาวมาให้ด้วยนะครับขอมะนาวเข้ามาในกล่องนะฮะจะมาพี่สาว
1: เ
2: รา
1: ไม่ได้เอามาไม่กินไปแล้วต้มยำกินต้มยำใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้เสียวถึงคออ่ะก็คือสรุปว่ามะนาวไม่ได้ช่วยได้ในเรื่องของฟันขาวได้จริงก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการฟอกสีฟันขาวควรที่จะมีน้ำยาโดยเฉพาะของ
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงการฉายแสงฉายสีแต่ละเทคนิคของแต่ละคลินิกก็ไม่เหมือนกันมาถึงอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ไม่สามารถทำฟันขาวได
0: ้ประเด็นฟอกสีก่อนนะคะฟันที่ไม่ควรฟอกสีฟันเนี่ยอย่างแรกก็คือฟันที่ผุเป็นรูใหญ
1: ่ฟัน
0: ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่น้ำยาเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการเสียวมากนะคะหรือว่าคนที่มีเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกอักเสบก็คือพูดรวมๆก็คือสุขภาพช่องปากไม่ดีก็ไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเหงือกไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดว่าเวลาที่เราใส่เทรย์ฟอกสีที่บ้านหรือว่าไปฟอกที่คลินิกแล้วน้ำยามันมีการรั่วเข้าไปเนี่ย มันจะลงไปใต้เหงือกแล้วทำอันตรายต่อรากฟันได้นะคะก็คือถ้าเกิดลงไปนี่เรื่องใหญ
1: ่ค่ะมันมีความเสี่ยงยังไงถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะเกิดอะไร
0: เกิดการละลายตัวของผิวรากฟันได้ค่ะ
2: ก็จะทำการทำลายรากฟันไปซึ่งถ้าเกิดรากฟันมันตายมีผลเสียคือทำให้ฟันผุและฟันตาย
0: รากละลายก็คือมันก็จะความแข็งแรงมันก็จะลดลงอะค่ะ
2: ก็ต้องมารักษารากฟันด้วยซึ่งราคาแพงมากนะ
1: มีคนมาทำแบบว่าขอฟัน2ซี่เนี่ยขอขาวแค่2ซี่อย่างงี้มีมั้ย
0: ยัง
1: ไม่มีหรือแบบเป็นซี่สลับขาวประดับได้ไหม
0: เป็นแฟชั่นใหม่
1: ใช่เผื่อว่าจะได้จอดชั่วคราวได้ไงขาวเหลือง
2: ก็นี่ไงโตมายังไง
1: พูดถึงสีฟันไปแล้วนะตอนนี้อ่ะนี่เดี๋ยวค่อยไปในช่วงเบรก3กันนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟันว่าเราจะมีวิธียังไงในการที่จะดูแลฟันขาวให้ขาวอยู่เสมอนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับ
3: สวยหล่อขอสื่อ
1: สวยหล่อขอเสริมกลับมาในช่วงเบรกที่3นะคะในเรื่องของการปิดคดีที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟันขาวนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำฟันขาวซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะให้คุณหมอลองมาอธิบายหน่อยว่าเราจะต้องดูแลฟันของเรายังไงในกรณีที่อยากจะให้มันขาวนานๆค่ะ
0: ถ้าอยากให้ขาวนานๆอย่างแรกนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะคะทานอาหารแล้วก็รีบแปรงฟันจริงๆก็แปรงอย่างน้อยเวลา2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรารู้และว่าทำให้ฟันสีคล้ำลงเช่นเครื่องดื่มชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมแล้วก็ที่สำคัญคือบุหรี่ก็หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวกว่าเดิมก็ฟอกสีฟัน
1: หลังจากที่เราไปฟอกสีฟันแล้วมีวิธีเก็บรักษาความขาวให้นานๆได้ยังไง
0: วิธีเหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สะอาดความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่ง
1: การก
0: ิน
2: พวกน้ำดื่มต่างๆที่มันมีสีแหละถ้าเกิดเราพูดตรงๆแล้วง่ายๆเลยคืออะไรที่มันมีสี
0: หรือแม้กระทั่งพวกแกงขมิ้นแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หรือถ้าเกิดกินก็คือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบแปรงฟัน
0: ใช่
2: ซึ่งการแปรงฟันถ้าเกิดแปรงฟันแล้ว3รอบนี่มันเยอะไปไหมฮะ
0: ไม่เยอะค่ะจริงๆโดยเฉพาะอย่างของหมอเนี่ยจะเป็นหมอจัดฟันเนี่ยถ้าคนไข้จัดฟันก็จะให้แปรงละ3ครั้งเลย
1: เหรอคะ
0: ใช่
1: คือถ้าเกิดหนูอยากปรึกษาหมอว่าหนูเป็นคนที่เรื่องฟัน

0: ที่ค่อนข้างที่จะรักษามากๆเลยอย่างสมมติว่าหนูแปรงฟันทุกชั่วโมงเงี้ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับ
1: ก็อาจจะมากไปค่ะเพราะว่าตัวยาสีฟันเนี่ยมันมีผงขัดอยู่ถ้าเราแปรงถี่เกินความจำเป็นมันก็จะทำให้ผิวฟันสึกได้บางคนก็จะขยันแปรงมากอะค่ะแต่ว่าวางแปรงไม่ถูกเหงือกร่นหมดเลยก็มีแต่ว่าไม่มีครับจุลินทรีย์นะถ้าเหงือกร่น
2: ก็คือไม่ดีอยู่ดี
1: พอฟันสึก
0: ใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตถามเรื่องนี้นะก่อนเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันหรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาความสะอาดฟันบางทีมันตอนนี้มันก็จะมีเป็นแบบแปรงสีฟันที่เป็นหมุนๆเป็นเครื่องอ่ะม
1: ีแต่ผมชอบไฟฟ้าใช่ไหม
2: แปรงสีฟันของแบรนด์ญี่ปุ่นมากเลยมันจะเป็นแบบแปรงอันเล็กมากเลยครับเล็กๆ
0: ขนเล็กใช่ไหม
1: กลมๆใช่ไหม
2: ครับไม่คือทั้งแปรงมันมีแค่นี้เล็กมากแล้วสามารถแปรงเข้าไปในซอกอะไรแบบนี้ได้ซึ่งแปรงมีหลายแบบอ่ะบางแปรงก็จะเป็นขนแน่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆซึ่งคุณหมอแนะนำแปรง
0: บางแปรงก็จะเป็นแบบเป็นแปรงกลมๆที่แบบใช้
2: ใช่ก็บางทีถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงก็แบบล้วงเข้าไปหน่อย
0: ล้วงเข้าไป
2: มันก็จะแบบต้องใช้คู่กับน้ำยานะใช้เป็ดสีเหลืองอะ
0: เรื่องเดียวกันทุกคนเหมือนคนละเรื่องแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าแปรงสีฟันแบบไหนถึงจะเหมาะกับการ
1: แปรงสีฟันเนี่ยอย่างแรกให้เลือกขนนุ่ม
0: ถ้าขนนุ่ม
1: ขนนุ่มเด้งๆอะค่ะ
0: เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าขนแข็งยิ่งแข็งดี
1: ขนนุ่มจะทำให้ไม่ทำร้ายผิวฟันแล้วก็อ่อนโยนกับเหงือกนะคะแล้วเราก็จะอยากแปรงเพราะว่าเราแปรงแล้วรู้สึกเหมือนทำสปาฟัน
3: มันสบายนะ
0: แต่รู้สึกว่ายิ่งแปรงขนนุ่มมันเหมือนไม่สะอาด
1: ไม่สะอาดจริงๆขึ้นกับว่าเราวางแปรงถูกต้องหรือเปล่า
0: เทคนิคการวางแปรงอีกโอเคแปรงขนนิ่มแล้วก็อะไรต่อคะความใหญ่
1: ความใหญ่ก็ขอให้แบบว่าใหญ่ๆเกินเพราะว่าเวลาที่ซอกซอนเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณฟันหลังอะค่ะตรงข้างแก้มเนี่ยจะเข้ายาก
2: พวกแบบตามที่เราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นฟันคุดข้างในบางคนยังไม่ได้ผ่าออกก็ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วพี่ซาร่าใช้ปกติใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วพี
0: ่ของพี่เหรอ
2: เข้าไปในปาก
0: เอาตรงหนูจะใช้ค่อนข้างใช้ใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็แข็ง
2: ตายแล้วเนี่ยผมบอกแล้วแบบนี้มันทำให้ไม่ดีต่อเหงือกเลย
0: ใช่แล้ว
2: คุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณลอง
0: ไม่รู้ไง
2: นุ่มๆเล็กๆดูอาจจะเข้าถึง
0: ได้เดี๋ยวลองได้นะเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วไงว่าการเลือกแปรงสีฟันให้เข้ากับการเหมาะสมไม่ใช่เข้ากับเรานะทุกคนควรที่จะเลือกวิธีนี้เพราะว่าบางคนคิดว่ายิ่งแข็งยิ่งใหญ่ยิ่งหนามันจะยิ่งแบบสะใจไงมันเหมือนแบบขัดมันสะอาดจริงๆแต่บางครั้งหนูก็เคยทำจนเลือดออกเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช่ไอ้เวลาที่เราแปรงฟันอย่างเงี้ย
0: มันแข็งไปมันใหญ่ไป
2: เต็มปาก
0: เลือดมันออก
2: เลือดไม่ไหวเลยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเลือดออกเนี้ยคุณหมอมันเป็นเพราะว่าเราแปรงฟันหรือเป็นเพราะว่าหินปูนของเรามันเยอะไปเวลาสมมติว่าตอนเช้าเราแปรงแล้วก็เลือดออก
1: ถ้าเหงือกเราแข็งแรงอะค่ะเราเลือดออกแบบว่าอยู่เป็นครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการแปรงฟันของเราอาจจะไปโดนแล้วเป็นแล้วเหมือนแค่ใครแปรงแรงแต่ว่าถ้าเกิดออกเป็นประจำแล้วร่วมกับเห็นสังเกตเห็นเหงือกบวมอันนี้แสดงว่าเหงือกอักเสบและเป็นอาการของเหงือกอักเสบ
2: เหงือกบวมคือตัวเหงือกมันจะตุยตุย
1: มันจะบวมตุยตุย
0: แล้วก็
1: เวลาเรากดมันจะหยุ่นถ้าเหงือกที่แข็งแรงกดเข้าไปมันจะเฟิร์ม
0: มันเกิดจากการที่เราไปกระตุ้นเขาใช่ไหม
1: การที่เหงือกอักเสบเกิดจากเราแปรงไม่สะอาดแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์เกาะ
2: เป็นเชื้อเงี้ยเหรอ
1: คะแล้วก็กลายคราบจุลินทรีย์นี่แข็งกลายเป็นหินปูนเกาะเงี้ย มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่เกาะอยู่รอบๆ
0: เท่าที่ฟังอาจารย์หมอพูดนะคะทำให้เรารู้เลยว่าการแปรงฟันเนี่ยสำคัญมาก
2: ใช
0: ่แล้ววิธีการแปรงที่ถูกต้องควรจะแปรงแบบไหนคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ
1: ค่ะบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันกับเหงือกตรงนี้ค่ะมันจะมีคราบจุลินทรีย์เกาะได้ง่ายนะคะการแปรงก็จะให้เน้นทำความสะอาดบริเวณนี้นะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยเนาะด้านในก็อย่างตรงนี้นะคะบางคนด้านนอกแปรงสะอาดแต่ด้านในโดยเฉพาะฟันหน้าล่างเนี่ยแปรงไม่โดน
0: หินปูนขึ้นเลย
1: ใช่แต่ทีนี้หมอขอโทษทีว่าไม่ได้เอาแปรงมาให้ดูนะคะแล้วก็ให้เน้นอีกอย่างก็คือซอกฟันแปรงแค่ใช้แปรงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่
0: า
1: ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตรงซอกนะคะซึ่งเวลาผุทีเนี่ยเราต้องปลอฟันเยอะเลยเพื่ออุด
2: ครับแล้วแบบนี้เราควรจะขูดหินปูนเนี่ยปีนึงสักกี่ครั้งครับคุณ
1: ถ้าเกิดว่าปกติโดยเฉลี่ยก็ปีละ2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดีแปรงได้สะอาดใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำบางคนเนี่ยปีละครั้งก็พอค่ะหรือว่าโอ้บางคนแปรงเก่งกว่าหมออีกมาเช็คอัพก็ไม่

0: จำเป็นต้องขูดก็มีค่ะ
1: อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับยาสีฟันบ้างดีกว่าจะได้ครบเลยในเรื่องของการดูแลช่องปากยาสีฟันรวมถึงน้ำยาบ้วนปากด้วยเลือกแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพฟันคะ
0: ที่แน่ๆคือต้องมีฟลูออไรด์นะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแบบที่หยาบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันสึกอย่างที่บอกไป
2: นี่คือยาสีฟันนะ
0: ใช่ส่วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขอให้เลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าแบบที่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีทั้งแบคทีเรียที่
1: ด
0: ี
1: และไม่ดี
0: มันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราในช่องปาก
2: ขอกลับมาเมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องของยาสีฟันหน่อยละกันหยาบและไม่หยาบเราสามารถดูได้ยังไงคุณหมอ
1: ฟังต้องฟังถ้าเกิดพูดว่าอย่างเงี้ยหยาบแล้วถ้าแบบ
2: คุณพ่อ
1: เสียงไม่หยาบใช่ก็ต้องฟังเอา
2: พูดถึงยาสีฟัน
1: ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่ใช่คำพูด
1: อ๋อเหรอคนละหยาบอ๋อขอโทษนะคุณหมอ
2: ยาสีฟันเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันหยาบไม่หยาบคุณหมอ
0: จะทราบก็ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วมากกว่าค่ะเช่นบีบออกมาดูป้ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดแบบหยาบอย่างเช่นพวกสมุนไพรบางยี่ห้อ
2: มันจะรู้สึกแล้วมันจะเห็นว่ามีเม็ดอะไรเงี้ย
0: จะเป็นเม็ด
1: ไม่ดีใช่ไหมคะอย่างนั้น
0: ใช้ได้แต่พยายามแปรงเบาๆเลยอะค่ะ
1: ก็ยัง
2: ต้องขูดหน้าฟันออกเนาะ
1: ยังคงอยู่ที่ความ
0: ให้ฟันสึกได้ถ้าใช้แรงที่
1: ไม่เหมาะสมโอเคสรุปนะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดฟันช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ฟันเราเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีฟันขาวยาวนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีทั้งเรื่องความสะอาดความเบามือในการดูแลเขานะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องกลับไปดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอนะคะขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์รวมถึงน้องพัดด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เราในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับครั้งหน้านะคะคดีความสวยหล่อจะเป็นยังไงต้องห้ามพลาดค่ะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาไขคดีให้กับคุณแน่นอนกับสวยหล่อขอสื่อคุณหมอทำด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวัน

0: อวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอาบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอาบานทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะคนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือว่าเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่ได้รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
1: ค่ะ
0: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
0: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
0: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
1: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้น

0: โอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: วงจรที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้เป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช
1: ่
0: นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมเลยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวน
1: ะคะ
0: มันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลย
1: ค
0: ือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนักเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่ง
1: ค
0: นไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันยากจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉ
1: ัน
0: บางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือบางทีสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที
1: ่
0: จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: ร
1: ั
0: ฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับ
1: จน
3: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซ
1: ึ่
3: งเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทํางานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทําให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่า คนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะคิดเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอะไรเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
3: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
3: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
3: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
3: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
3: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยค่ะ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้ายากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
3: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโบสถ์ทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
3: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
3: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
3: ง
1: ก็จะรู้ละ
3: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึก หรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนนี้อันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: ไปแย่เขาไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
3: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้อง

0: ก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเฮ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอาบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทํางานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอะสิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกินเนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
2: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: คะพูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะ

0: ทำร้ายใครนะคะคือเขามีโลกของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาถ้าเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เราเนี่ยค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบันรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับดูแล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอบันรู้สึกแล้วว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงงย
1: เฮ้เอาเฮ้เ
0: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่23 เมษายน 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถถามได้แล้ววันนี้เรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของหูคอจมูกนะคะแล้วก็เรื่องของประสาทศัลยศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอยู่ในรายการแล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆวันนี้อาจารย์ที่อยู่กับเราค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาโสตศรนาศิกวิทยานะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอโจ้ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัธพรบุญเกิดนะคะจากสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: อาจาร
0: ย
1: ์
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอกิฟต์อาจารย์หมอโจ้นะคะอยู่กับเราอาจารย์หมอกิฟต์นี้คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับอาจารย์อยู่แล้วเรื่องของหูคอจมูกนะคะช่วงนี้ก็ถามได้นะคะอาจารย์หมอโจ้อาจารย์คะอาจารย์ให้คำแนะนำคุณผู้ชมให้คำปรึกษาคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับสมองเส้นประสาทประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปก็ถามได้นะคะคุณผู้ชมในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลยิ่งตัวเลขนะคะการติดเชื้อวันนี้ตัวเลข2,070นะคะตัวเลขสูงมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ไปไหนจะดีกว่าคุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะกับอาจารย์หมอกิฟต์และอาจารย์หมอโจ้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่023547105นะคะส่วนในแฟนเพจรามาชาแนลเราไลฟ์สดรายการขอบคุณคุณผู้ชมด้วยทุกครั้งที่เข้ามาหลายท่านแชร์รายการให้นะคะนั้นทำให้หลายคนสามารถเข้าถึงการรับชมรายการได้และที่สำคัญไปกว่านั้นคือส

0: ามารถใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้ด้วยถามคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมนะคะจะส่งเข้ามาจะถามรบกวนนะคะคุณผู้ชมขอรายละเอียดให้กับอาจารย์ของเราด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะรบกวนนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมจะถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเก็บตกหรือว่าคำถามที่เข้ามาสดๆขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลยค่ะจึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักก็คือที่อาคาร1นะคะและที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นและในภาคบ่ายค่ะก็เริ่มตั้งแต่ 13:00 นจนถึง 16:30 นบริจาคได้ทุกวันนะคะส่วนที่อาคารหลักนะคะคืออาคาร1ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ02-201-1219 02-201-1229ส่วนที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่หมายเลข02-200-4208นะคะหมายเลขขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ร่างกายแข็งแรงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้เชิญนะคะมาร่วมบริจาคโลหิตกันวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามคำถามมาส่งมารออาจารย์ล่วงหน้าแล้วแอบให้อาจารย์โจ้ได้ดูตอนต้นรายการแล้วนะคะเป็นคำถามจากคุณอนุชาให้ดูนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์เห็นแล้วบอกว่าอยู่ๆก็เป็นรอยนะคะเป็นรอยเหมือนเป็นแผลอะไรสักอย่างโดยไม่ได้ถูกทับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะคะจะรักษาอย่างไรดีคะอาจารย์โจ
1: ้ก็เท่าที่ดูลักษณะของนิ้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเขาเรียกคอนแทคเดอร์มาไทติสน่าจะเป็นผิวหนังอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการ
0: ติดเชื้อไหมคะอาจารย
1: ์คือมันอาจจะเป็นจากเคยถูกแมลงกัดหรืออะไรก็เป็นไปได้แล้วก็ไปเกาเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีกี่ตำแหน่งด้วยครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งเดียวก็อาจจะนึกถึงอะไรที่มีการระคายเคืองบริเวณนั้นแล้วก็มีคันแล้วไปเกามันหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติเป็นหลายตำแหน่งอาจจะต้องนึกถึงพวกแบบโดนอะไรที่มันระคายเคืองโดนที่โดนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นใช้มือไปบริเวณนั้นบ่อยๆตรงข้ออะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าจะเอาให้วิจัยชัดเจนทีอาจจะต้องปรึกษา
0: ไปหาคุณหมอผิวหนังไหมคะ
1: เนาะเพราะว่าไม่น่าร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื้อรังคร
0: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นภาพแล้วอาจารย์ได้เห็นแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นภาพเนาะบางทีเราดูรายละเอียดไม่ได้ครบถ้วนคำแล้วก็สิ่งที่ให้มาก็น้อยมากข้อมูลที่ได้มาดังนั้นเนี่ยจากภาพเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปพบนะคะคุณหมอผิวหนังได้ให้คุณหมอนะคะก็น่าจะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนะคะส่วนคำถามจากคุณการนะคะคุณการถามเรื่องของวัคซีนมานะคะบอกว่าเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนทานยาทามิฟูนะคะบอกว่ากินยาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแพ้คือมีจุดแดงขึ้นที่ท้องแขนหลังจากที่กินยาประมาณครึ่งชั่วโมงลองกิน2ครั้งก็ขึ้นจุดทั้ง2ครั้งเลยคุณหมอเลยให้งดยานะคะแล้วก็ให้รักษาตามอาการไปคำถามนะคะคือบอกว่าไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยในปีถัดมาแต่ตอนนี้มีการระบาดของโควิด-19 นะคะถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่กับโควิด-19 มันส่วนผสมอะไรนี่คนละอย่างกันไหมคะ
1: จริงไวรัสคนละตัวนะครับถ้าที่ผมทราบนะครับก็คือถ้าเป็นโควิดก็คือจากโคโรนาไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็คือเหมือนจะอินฟลูเอนซ่าไวรัสแต่ว่าลักษณะการที่เขากินยาทามิฟูก็คือยาแอนตี้ไวรัสซึ่งเขาเหมือนกับเขาแพ้ยาแอนตี้ไวรัสมากกว่าเขาไม่ได้แพ้วัคซีนผมคิดว่าเขาน่าจะฉีดได้ในไอ้โควิดวัคซีนน่าจะฉีดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะนะคะวันนี้คำถามคุณผู้ชมถามได้เลยนะคะรีบถามตั้งแต่ตอนต้นรายการเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้คำถามมาตอนท้ายๆรายการแล้วถามอาจารย์ไม่ทันวันนี้เรื่องหูคอเรื่องจมูกนะคะอะไรเงี้ยถามได้เพราะอาจารย์กิ๊บรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาททั้งหมดก็ถามอาจารย์หมอโจได้มีคำถามนะคะในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะจากคุณป๊อปปี้คุณป๊อปปี้บอกว่ากรณีที่ หยดน้ำยาที่ช่วยให้สดชื่นเวลาใส่หน้ากากถ้าใช้บ่อยๆมันมีปัญหาอะไรกับจมูกหรือร่างกายไหมคะคือหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดอาจารย์แล้วมันจะมีน้ำยาบางตัวแบบว่าหยดเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นมันจะมีปัญหากับระบบหายใจระบบจมูกอะไรไหมคะจันกิฟต
2: ์คิดว่าขึ้นกับว่าน้ำยานั้นมันเป็นน้ำยาอะไรอะค
0: ่ะ
2: คือถ้ามันไม่ได้มีสารก่ออันตรายอะไรแล้วถ้าไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าเราลองใช้แล้วมันไม่ได้มีอาการคัดคันมากขึ้นหรือว่าระคายเคืองมากขึ้นจริงก็ไม่น่าจะอันตรายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสารที่มันอันตรายหร
0: ือ
2: ว่ามีสารอะไรอยู่ข้างในที่มันระคายก่อคันระคายเคืองอันนี้ก็อาจจะต้องระวังขึ้นอยู่ว่าน้ำยานั้นมันมีองค์ประกอบอะไรแล้วเจ้าตัวเนี่ยแพ้องค์ประกอบอะไรในนั้นหรือเปล่าเน
0: ี่
2: ยค่ะ
0: เพราะว่าแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้เนาะว่าอย่างคุณป๊อปปี้จะหยดอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมันมีจะมีพวกยาน้ำน้ำทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้ดมเพื่อช่วยให้ลมหายใจเหมือนแบบหายใจได้สะดวกขึ้นอย่างเวลาเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นอาจารย์อันนี้เป็นอันตรายไหมคะ
2: ถ้ายาดมเย็นๆเฉยๆไม่น่าจะอันตรายมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปดมแล้วเกิดมีการระคายเคืองที่บอกถ้าลองใช้แล้วผิดปกติ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยค่
0: ะ
2: หรือว่าถ้าลองใส่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ได้กินเลย
0: อันนี้ผิดปกติแล้ว
2: อันนี้ต้องระวังแล้วว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมมาทักทายอาจารย์หมอเยอะเลยนะคะมีคุณสุธีรพจน์นะคะมีคุณออนชพรนะคะคุณณัฐดานะคะฝากสวัสดีอาจารย์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยไปที่คำถามนะคะจากคุณโจโจ้นะคะคุณโจโจ้บอกว่าน้ำหนัก60สูง165อายุ55ปีความดันตัวบนนะคะอยู่ที่132ความดันตัวล่างอยู่ที่91ถามว่าเนี่ยความดันประมาณนี้ต้องกินยาลดความดันไหมหรือถ้าต้องกินไปตลอดไหมภาวะของคนที่จะต้องทานเขาเรียกว่ากินยาลดความดันมันจะต้องมีบ่งชี้อะไรยังไงบ้างคะจันโจ
1: จริงๆถ้าเราความดันโลหิตสูงเป็นเกณฑ์ก็คือปกติมากกว่า 140-90 ครับซึ่งก็ต้องถามว่า
0: อันนี้132
1: 132แล้วก็
0: ตัวล่าง91ค่ะ
1: 91ก็คือเขาอาจเริ่มที่จะมีโอกาสมีความดันสูงในอนาคตถ้าเขาไม่คุมพฤติกรรมหรือว่าไม่คุมอาหารการกินคุมคอเลสเตอรอลไม่ได้ออกขาดการออกกำลังกายมีความเครียดสูงอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ายังเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่าจริงๆอาจจะต้องวัดซ้ำๆหลายๆทีเช้าเย็นก็ลองดูครับปกติถ้ามากกว่า140 90ผมเชื่อว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่จำเป็นต้องกินยาครับแต่ต้องมาดูว่าในชีวิตเราเนี่ยเราอะไรครับพฤติกรรมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเช่นนอนดึกเกินไปทำงานเยอะเกินไปอดนอนบางทีความดันขึ้นหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปก็มันเค็มๆหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จริงๆถ้าการปรับพฤติกรรมหรือว่าการกลับปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยสำคัญพอๆกับการจริงๆมากกว่าการกินยาด้วยซ้ำครับเช่นการควบคุมน้ำหนักพวกออกกำลังกายสม่ำเสมอปรับให้มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีผมครับน่าจะได้เป็นยั่งยืนกว่า
0: แต่ว่าถ้าดูจากความดันตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่อาจจะแค่เริ่มจะไปสูง
1: มาเตือนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับมาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นไปปรับพฤติกรรมนะคะ
1: ลองดูว่าลองตั้งสติดูครับว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราพฤติกรรมอะไรที่เราสามารถปรับได้เพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเพราะสุขภาพดีมันต้องทำเองมันไม่สามารถซื้อมันไม่สามารถทำแทนได้ครับ
0: นะคะคุณพิมพัฒน์นี่ครับบอกว่ามาส่งกำลังใจให้กับคุณหมอตอนนี้คุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะทุกโรงพยาบาลเลยแล้วก็อาจารย์หมอที่รามาของเราเองก็ทำงานกันหนักทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้ก็เราก็ใช้งานอาจารย์หมอทั้งสองท่านหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่คือ1ชั่วโมงนะคะที่คุณผู้ชมจะได้ถามคำถามเหมือนคุณผู้ชมมาโรงพยาบาลเลยแต่ว่าชมที่ไหนในโลกก็ได้นะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคะเวลาจามมีน้ำในหูไหลออกมาค่ะแล้วก็มีกลิ่นด้วยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยให้ยาแก้แพ้มารับประทานสักพักเป็นอีกถามว่าควรจะรักษาที่ไหนหรือว่าควรต้องทำยังไงถึงจะได้หายขาดคะอาจารย์กิ๊ฟจากที่คุณนกเล่าให้ฟังเนี่ยคือเวลาจามแล้วมีน้ำในหูไหลออกมามันแล้วมีกลิ่นด้วยมันจะเป็นอะไรได้บ้างคะอาจารย์กิ๊ฟ
2: ก็คือกรณีที่มีน้ำในหูค่ะ อาจจะเป็นน้ำที่มาจากหูชั้นนอกก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือว่าอาจจะเป็นจากน้ำที่มาจากหูชั้นกลางแล้วปรากฏว่าแก้วหูมันทะลุมันก็เลยมุดออกมาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นน้ำจากสาเหตุอื่นเลยอย่างเช่นมีเนื้องอกและมีการติดเชื้อมีหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำออกหูเนี่ยมันเป็นได้หลายสาเหตุเลย
0: ค่ะ
2: ถ้าเบาสุดก็อาจจะเป็นแค่พวกหูชั้นนอกอักเสบหรือว่ามีปัญหามีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าถัดลงมาอย่างที่บอกว่ามีน้ำจากหูชั้นกลางที่เจอบ่อยๆก็คืออย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดพอเป็นหวัดเสร็จตัวการติดเชื้อร่วมกับตัวท่อปรับแรงดันที่มันไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้มีน้ำอยู่ในหูชั้นกลางพอนานๆเข้านานๆเข้าน้ำมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ทะลุปุ๊ออกมาจากตัวเยื่อบุตรงแก้วหูก
0: ็
2: อาจจะทำให้มีน้ำออกมาแล้วเวลาจามเนี่ยมันอาจจะมีลมที่เข้าไปทางท่อปรับแรงดันหูแล้วก็ไปดันออกมาได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องไปหาสาเหตุค่ะว่าหนึ่งคือน้ำมันออกมาจากตรงไหน2คือมันเป็นจากอะไรกันแน่ต้องไปรักษาที่สาเหตุแล้วก็3คือมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปรักษาที่คุณหมอหูคอจมูกอะค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: แต่จะต้องดูอาการต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะซันกิฟ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะวันนี้ถามได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของรามาชาแนลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีน้ำหนัก75สูง175บอกว่าการจะบริจาคโลหิตวันนี้พอดีเราพูดถึงเรื่องบริจาคโลหิตพอดีบอกว่าจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วจะบริจาคโลหิตได้ไหมมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะไปบริจาคโลหิตไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
2: จะมี
0: ใช่ไหมคะ
2: รู้สึกจะมีระยะเวลาค่ะว่าพอฉีดไปแล้วเว้นไปสักเท่าไหร่แล้ว
0: ถึงจะไปได้
2: ใช่ถึงจะมีอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอ
0: ี
2: กทีนึงหรือว่าโทรไปสอบถามสถานที่นั้นก่อนก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวขอเบอร์นะคะขอเบอร์ของรามานะคะ022011000นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะของโรงพยาบาลรามา022011000คุณชัดชัยสามารถโทรไปได้เลยนะบอกว่าอยากจะมาบริจาคโลหิตจังเลยนะคะแต่ว่าบริจาคแล้วจะฉีดได้ไหมหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วจะไปบริจาคได้เมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำตอบนะคะไปที่คำถามจากคุณอรวรรณค่ะคุณอรวรรณอายุ79ปีนะคะน้ำหนัก48นะคะสูง153บอกว่าลงทะเบียนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้คุณหมอเนี่ยนัดฉีดในต้นเดือนหน้าอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดจะได้ไหมแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนดีไหมเมื่อวานนี้พอดีมีอาจารย์มาพูดเรื่องนี้พอดีค่ะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดก่อนได้เลยแล้วพอวัคซีนที่เป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้ฉีดประมาณสักเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนี้มิถุนายนนะคะดังนั้นในห่างกัน1เดือนก็น่าจะได้หรือว่าฉีดได้นะคะเมื่อวานนี้มีอาจารย์หมอมานะแล้วก็หรือไม่ลองถามเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะอาจารย์กิฟต์เนาะได้นะคะ
2: ค
0: ่ะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจก่อนนะคะแฟนเพจมีมาบอกว่าคุณสุธีรพจน์บอกว่าขอปรึกษาอาจารย์หมอนะครับน้ำหนัก78สูง157อายุ30ไปตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลมามีค่าตับ93สูงไหมครับแล้วควรตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะคะค่าตับที่สูงมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เขาน่าจะน้ำหนักเกินมาพอสมควรต้องดูค่
0: าน้ำหนัก78สูง157
1: ครับเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ body mass index เยอะค่อนข้างกับเจ้าเนื้อหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ผมว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ากรณีนี้ค่าจริงๆค่าตับเอนไซม์ในตับมันมีหลายตัวครับม
0: ี
1: ค
0: ่
1: าบิลิรูบินมีค่า SGOT SGPT มีค่าหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ถ้ากรณีนี้ผมว่าน่าอาจจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกไขมันพอกตับนะครับ fatty liver ประมาณนั้น
0: ค
1: ือได้พี่จะตรวจอะไรเพิ่มเติมก็ตรวจพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วดูว่ามีเบาหวานร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าบางทีถ้าคอเลสเตอรอลแฟตที่สูงสุดไขมันที่สูงก็ไปพอกที่ตับมันก็ทำให้เอนไซม์ในตับสูงขึ้นมาได้
0: เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรไหมคะที่เป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ค่าตับมันสูงมากกว่าก่อนนี
1: ้และก็คือผมว่าก็ควรจะไปเช็คก่อนว่ามันเป็นจากอะไรครับเช่นเนี่ยที่ตรวจเพิ่มเติมก็ผมว่าก็คือพวกกลุ่มไขมันแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินบางทีสูงจากยาบางอย่างที่มันไม่จำเป็นเพรา
0: ะ
1: ว่าตับมันเป็นตัวกำจัดสารพิษอะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าไม่มีสาเหตุจริงๆก็อาจจะต้องแล้วก็สุราครับพวกแอลกอฮอล์ถ้ากินเยอะเกินไปก็ต้องอาจจะต้องลดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีสาเหตุจริงผมคิดว่าก็อาจจะต้องลดน้ำหนักดูครับน
0: ะ
1: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากไขมันพอกตับ
0: ค่ะส่วนคุณณดานะคะคุณณดาบอกว่ามีเนื้องอกไทรอยแบบไม่เป็นพิษนะคะเจาะเนื้อไปตรวจมาแล้ว3ครั้งไม่เป็นอะไรดูภายนอกไม่ใหญ่ขึ้นมีนัดอันตราซาวกับที่โรงพยาบาลรามาคือในเดือนกรกฎาคมนะคะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเนื้องอกไทรอยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ไหมคะ
2: อันนี้คิดว่าไม่น่าจะสัมพันธ์กัน
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์กับเนื้องอกไทรอยที่ฮอร์โมนปกติเท่าไหร
0: ่
2: แต่อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวเนื้องอกอะค่ะลักษณะของอันเดอร์ซาวมันมีลักษณะที่มีคล้ายมะเร็งไหมอีกทีนึงอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะ
2: นะคะ
0: ดังนั้นก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
2: ไม่น่าจะสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะเมื่อกี้บอกฮอร์โมนอะไรก็ปกติเป็นแค่ก้อนเฉยๆ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะมักจะไม่มีอาการอะไรด้วยซ้ํา
0: ค่ะ
2: เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมันขนาดค่อนข้างใหญ่หรือว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นของมะเร็งที่มีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง
0: ค่ะ
2: ก็อาจจะมีอาการโตเร็วหรือว่ามีเสียงแหบได้หรือว่ามีอาการของไปกดเบียดหลอดลมที่ทําให้เกิดอาการเหนื่อยได
0: ้
2: หรือว่าไปกดเบียดของบริเวณหลอดอาหารก็จะทําให้มีอาการกลืนติดได้เหมือนกันอันนั้นนะคะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณนิดนะคะคุณนิดบอกว่ามีลูกชายอายุ31ปีแล้วนะคะลูกชายน้ำหนัก78สูง185มือสั่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมปลายจนทำงานแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรบกวนชีวิตประจำวันอาการแบบนี้ถือว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะจะมีอาการร้ายแรงไปกว่านี้ไหมและสามารถที่จะไปหาหมอที่แผนกอะไรได้บ้างควรไปหาหมอเลยไหมมือสั่นนะจันคะมันเป็นอาการเกี่ยวกับระบบประสาทไหมคะ
1: มือสั่นก็เป็นอาการหนึ่งครับเพราะต้องบอกว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างถ้าเป็นสองข้างอย่างสั่นจุดแบบนี้นิดหน่อยอย่างนี้อาจจะเจอได้กับไฮเปอร์ไทรอยด์เหมือนว่าไทรอยด์มากเกินไปอันนั้นก็เจอได้บ่อยมากจะมีใจสั่นล้น
0: ค
1: ือน้องเขาเป็นมานานเป็นมา10กว่าปีผมคิดว่าแต่ถ้าเป็นข้างเดียวเขาก็อาจจะมีโรคทางสมองเป็นไปได้อยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเช่นความผิดปกติของเน็ตเวิร์กในสมองเองหรือว่ามีอะไรไประคายเคืองหรือว่าพวกเนื้องอกเราก็เคยเจอนะครับบริเวณเนื้องอกที่ไปเลี้ยงบริเวณแขนหรือมือหรือบริเวณมือทำให้เสียหรือว่าเป็นโรคของสั่นเองก็มีเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ใช่กลุ่มพวกพาร์กินสันเพราะว่าอายุน้อยเกินไปเคยมีเหมือนเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าค่อนข้างจะเจอได้น้อยมากในแบบยังพาร์กินสันออนเซ็ตนะครับน้อยแต่ก็เจอได้อยู
0: ่ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณนิดจะพาลูกไปตรวจไปรักษาอันนี้ควรจะต้องไป
1: ก็อายุรแพทย์ระบบประสาทครับแล้วก็น่าจะพาไปดูเพราะว่าเหมือนกับว่าลิมิตการเป็นมานานแล้วครับ
0: ตั้งแต่มปลายเนาะตอนนี้31แล้วก็โหเป็น10ปีนะคะโอกาสในการจะรักษาหายเท่าที่อาจารย์เคยเจอมามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ
1: ผมถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้อยู่แล้วครับก็คือสาเหตุก็ยังเป็นจากพวกไฮเปอร์ไทรอยด์อย่างเงี้ยก็
0: คุมไทรอยด์
1: ให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นโรคมีพยาธิสภาพอยู่ในสมองเป็นสมองส่วนน้อยหรืออะไรบางทีมันก็สามารถมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ
0: ครับยังไงไปพบคุณหมอนะคะน่าจะรีบไปพบตั้งแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไป
1: ไม่ได้ด่วนมากช่วงนี
0: ้
1: ช่วงนี้โรงพยาบาลมาลำบาก
0: มาลำบากนะคะ
1: แต่ว่าก็คือครับก็
0: แต่ถ้ามีโอกาสไม่ถือว่าพอโควิดซาแล้วมาแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าปล่อยยืดระยะเวลาไปมันจะส่งผลกระทบกระเทือนอะไรต่อการใช้ชีวิตไหมคะหรือว่ามืออาจจะสั่นมากขึ้นไหมหรืออะไร
1: โรคบางโรคบางทีถ้าโอกาสสั่นมากขึ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าก็มันอาจจะการดำเนินโรคอาจจะไม่ได้แบบว่า2อาทิตย์3อาทิตย์อาจจะแบบเป็นปีอะไรเงี้ย
0: มันยังมีระยะเวลาได้นะ
1: ใช่ครับค่
0: ะอันนี้พี่ยังรอได้ยังไม่เร่งด่วนนะคะยังสามารถรอได้ไปที่คำถามจากคุณยูนะคะคุณยูบอกว่าเรียนถามคุณหมอค่ะที่จริงมีแผนนะคะในการผ่าตัดไซนัสอักเสบเรื้อรังนะคะในช่วงนี้แต่พอดีตั้งครรภ์เลยขอยกเลิกเคยได้ยินว่าไซนัสจะกำเริบจากการตั้งครรภ์จริงไหมคะอาจารย์กิตค่ะ
2: คือต้องไปดูว่าไซนัสที่เป็นนะคะมันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: ค่ะ
2: ก็คือไซนัสเนี่ยมันเป็นโพรงอากาศที่มีรูเปิดระบาย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการที่ไซนัสอักเสบเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นบางคนมีรากฟันทิ่มเข้าไปแล้วรากฟันติดเชื้อก็เป็นได
0: ้
2: หรือว่าบางคนเป็นหวัดแล้วรูเปิดมันตันร
0: ู
2: เปิดมันตันทำให้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกมาได้ก็ทำให้มีไซนัสอักเสบได้หรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นริดสีดวงจมูกไปอุดอยู่ตรงรูเปิดไซนัสก็อาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมาหรือว่าบางคนมีปัญหาติดเชื้อราอยู่ข้างในอะไรอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสาเหตุที่จะไปผ่าตัดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรสมมติว่ามันเป็นจากเนื้องอกไปอุดซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เป็นต้นน
0: ะคะการตั้งครรภ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง
2: คือขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่คนไข้เป็นนะคะที่เป็นไซนัสเนี่ยมันเป็นจากอะไรกันแน่แต่ว่าบางคนก็มีเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์เรารู้สึกว่าแน่นจมูกมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าที่ผ่าตัดอะค่ะที่บอกสาเหตุเป็นจากอะไรกันแน่แล้วการตั้งครรภ์มันจะมีผลมากไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้น
0: ค่ะค่ะไปที่คำถามนะคะคำถามต่อจากคุณสุดาคุณสุดาบอกว่าอายุ48ปีนะคะน้ำหนักคือ60สูง150มีอาการคือเวียนหัวบ่อยแป๊บนึงก็หายแล้วก็จะเป็นอีกโดยเฉพาะเวลาที่หันแบบเร็วๆมันเกี่ยวข้องกับการนอนไม่อิ่มไหมหรือว่าความดันเกี่ยวไหมคะบอกว่าความดันปกตินะคะความดันปกติแต่ว่าตอนนี้พอเวียนหัวบ่อยจากการหันเร็วๆพออายุ48แล้วไอการหันเร็วๆอะไรอย่างนี้มันส่งผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์
2: ค่ะทีนี้ต้องถามว่าอาการเวียนศีรษะที่เป็นนะคะมันมีบ้านหมุนไห
0: ม
2: ถ้าเกิดว่ามีบ้านหมุนด้วยแล้วเป็นไม่เกิน1นาทีแล้วก็อาการทางหูได้ยินปกติไม่มีอาการทางระบบประสาทอันนี้อาจจะคิดถึงกลุ่มของตะกอนในหูชั้นในมันกิ้งอยู่มาในท่อทรงตัวซึ่งมักจะสัมพันธ์กับการขยับหัว
0: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอายุที่เยอะขึ้นหรือว่ามีประวัติอุบัติเหตุหรือว่ากระทบกระแทกทางศีรษะมาก่อนพวกนี้ก็คือการรักษาจริงก็คือมาให้คุณหมอตรวจว่าเป็นโรคนี้จริงไหมแล้วคุณหมอเขาจะมีวิธีที่จะหมุนตะกอนมันกลับเข้าไปถ้าเกิดว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้
0: เขาบอกว่าความดันปกติ
2: ปกติใช่ป่ะคะก็ไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคือเบื้องต้นเนี่ยต้องดูว่าบ้านหมุนไหมถ้าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับโรคที่ว่าได
0: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าบ้านไม่หมุนเนี่ยอันนี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยเวียนศีรษะเฉยๆอย่างเช่นนอนพักผ่อนไม่เพียงพอความดันโลหิตผิดปกติเป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลต่ำหรือว่าเวลาลุกเร็วๆแล้วหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าบอกเวียนเฉยๆมันค่อนข้างที่จะกว้างมาก
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าบอกว่าบ้านหมุนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นกลุ่มของโรคเนี้ยได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปที่คำถามจากคุณยูที่ถามเมื่อสักครู่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยมีผลให้ไซนัสกำเริบไหมเนี่ยนะคะอาจารย์คุณยูบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กลิ่นและไม่สามารถรับรสมาได้เป็น10ปีแล้วจึงจะได้แบบเข้าทำการผ่าตัดเรื่องของไซนัสนะคะอันนี้คือก็ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้เกี่ยวทำให้ไซนัสกำเริบถูกต้องไหมคะ
2: อันนี้มันบอกได้ยากคือการไม่ได้กินเนี่ยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่มันขวาง
0: ค่ะ
2: ขวางทางลมเข้าไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังจนตัวรับตรงเส้นประสาทมันเสียไปแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: แต่ถ้ามาเป็นพวกช่วงหลังๆเนี้ยก็อาจจะคิดถึงพวกกลุ่มของโควิดได้แต่อันนี้เป็นมานานแล้วอาจจะคิดถึงน้อย
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยมันเป็นจากอะไรถ้ามันมีการติดเชื้อเรื้อรังเนี้ยค่ะการตั้งครรภ์ก็อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นักแต่อย่างที่บอกว่าบางคนก็มีอาการเหมือนกันว่าเวลาตั้งครรภ์แล้วมีอาการคันแน่นจมูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันเป็นมา10ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่น่าที่จะขนาดนั้น
0: ค่ะอันดังนั้นเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัควาถามเรื่องการชาที่ปลายนิ้วนะคะบอกว่าชาปลายนิ้วแต่ว่านานๆเป็นทีเคยทานยากาบาเพนตินแต่ว่าตอนนี้กินวิตามิน B รวมอย่างเดียวควรกินกาบาเพนตินอีกหรือเปล่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าอายุ67ปีแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรค่ะอาจารย์โจ
1: อ๋อแน่จะต้องหยุดกินไปเลยครับ
0: หยุดกินเลย
1: ครับเพราะว่ามันไม่น่าช่วยเท่าไหร่คร
0: ับ ปกติแล้วกาบาเพนตินนี่คือเรากินเพื่อที่จะรักษาอาการอะไรยังไงคะอาจารย์ค่ะนะคะคุณพัควานะคะอายุ67ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรดังนั้นเนี่ยกาบาเพนตินคุณหมอบอกแล้วว่าหยุดกินไปเลยไม่มีประโยชน์ในการกิน
1: ครับมาบอดี้มันช่วยระงับอาการปวดมากกว
0: ่
1: าการชานี่ส่วนใหญ่วิตามิน B คงจะช่วยอยู่แต่ว่าจะต้องหาสาเหตุว่าไอ้ที่ชาปลายนิ้วมันเป็น ็นนิ้วเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลายนิ้วอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาการกดทับของเส้นประสาทบริเวณหมอนรองกระดูกคอหรือมีอ่อนแรงร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันก็จะแก้ที่สาเหตุก็อาจจะดีกว่า
0: ค่ะอย่างนั้น
1: หรือว่าเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีอันนี้สำคัญครับแต่ไม่ใช่การกินกาบาแพนตินไปเรื่อยๆครับ
0: ไม่ควรกิน
1: ซึ่งมันจะทำให้ง่วงแล้วก็ใช้ยาโดยไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองแล้วก็ครับ
0: แล้วอย่างวิตามินบีรวมคือเขาบอกว่าชอบบอกว่าเอตาชาบีนะอาจารย์ที่ท่องๆตอนเด็กๆบอกว่าพอชาแล้วกินวิตามินบีรวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องไหมคะ
1: อ๋อก็ปกติแล้วจริงๆวิตามินบีก็ถ้าสมมติเรากินอาหารครบทุกอย่างมันก็จะช่วยอยู่แล้วครับพวกหมู่แต่ว่าบางทีในคนสูงอายุอย่าง B12 บางทีเราไม่สามารถซัพพลีเมนต์หมายว่ามันอาจจะไม่พอครับหรือว่า B1 ในคนบางทีมันก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่วิตามิน B นี่มันดีอย่างคือมันกินแล้วถ้าเกินมันก็ขับออกทางปัสสาวะเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
0: ครับ
1: ซึ่งผมว่ามันก็ราคาถูกแต่ว่าก็หาซื้อได้ง่ายก็ผมว่าอาการชามันก็ช่วยอยู่นะครับ
0: ค่ะดังนั้นถ้าการชาของคุณพักวายังเป็นอยู่นะคะสิ่งที่คุณพักวาจะต้องไปดำเนินการแก้ไขคือต้องไปพบคุณหมอ
1: ครับแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่มันเป็นพักๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับ
0: นะ
1: มาตรวจมันก็จะไม่ค่อยเจออะไร
0: นานเป็นที
1: ใช่ครับ
0: ก็อันนี้ก็คือต้องรอแค่ไหนคะอาจารย์ถือว่าเราควรจะต้องไปพบคุณหมอละ
1: โรคทางระบบประสาทนี่ถ้าสมมติว่ามันเป็นพักๆแล้วมันหายเวลาหายมันหายเป็นปิดทิ้ง
0: แล้วไปหาหมอก็ไม่เจอด้วย
1: ใช่ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับยกเว้นอาการกลุ่มอาการลมชักที่มันชาแบบนั้นมันก็แต่พวกนั้นมักจะมีมันจะไม่ใช่ไปที่ปลายนิ้วมันจะเป็นแบบลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าสมมติจากปัญหาที่เจอบ่อยๆตามปลายนิ้วปลายเท้านี่ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้เป็นตลอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสาเหตุที่ซีเรียสอะไรครับ
0: ค่ะเราไปที่คำถามนะคะจากคุณสมชายนะคะคุณสมชายบอกว่าเสมหะมีสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็ขักเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะทำอยู่ 2-3 ครั้งเสมหะก็จะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันก็ไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอคือไม่มีอาการใดๆเลยเป็นแค่ตอนเช้าที่ตื่นนอนเท่านั้นนะคะบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติเคยไปปรึกษาหมอแล้วนะคะได้ยาลีโวฟล็อกซาซินเหรอคะ
2: ลีโวฟล็อกซาซิน
0: นะคะ
2: ยาฆ่าเชื้อใช่ไหม
0: บอกว่าก็เลยรับประทานยามา1อาทิตย์นะคะแต่อาการยังเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าตอนเช้าก็มีอาการเหมือนเดิมอยากทราบว่าการเสมหะมีสีเหลืองมาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเสมหะเป็นใสๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะคิดถึงได้หลายอย่างอย่างเช่นมีภูมิแพ้มีไซนัสหรือว่ามีปัญหากรดไหลย้อนหรือว่ามีปัญหาพวกหลอดลมที่ผลิตเสมหะเยอะอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเหลืองด้วยเนี่ยมักจะคิดถึงมีภาวะติดเชื้อรวมด้วยซึ่งติดเชื้อจริงๆก็คือเป็นจากตรงไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกหลอดลมหรือว่ามีปัญหาด้านปอดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ดีขึ้นจริงแนะนำให้พบคุณหมอซ้ำนิดนึงเพื่อที่จะตรวจร่างกายดูว่ามันเป็นสีเหลืองจากอะไรแล้วก็ตรงไหนกันแน่
0: ค่ะนะอันนี้คือต้องไปตรวจดูนะคะอาจารย
2: ์ใช
0: ่ค่ะแล้วก็มีคุณฮาไทยนะคะถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105คุณฮาไทยบอกว่าอายุ54ปีแล้วน้ำหนัก56สูง150นะคะไขมันพอกตับผลข้างเคียงของยามีผลต่อกล้ามเนื้อพอกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกเมื่อยตัวมากขึ้นควรหยุดยาเองหรือว่าควรจะกินต่อหรือควรไปปรึกษาคุณหมอที่ให้การรักษาดีค่ะ
1: น่าจะเป็นกลุ่มยาสเตตินครับส่วนใหญ่ก็บางทีมันจะมีไซด์เอฟเฟคก็คือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องอะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ือถ้าเอาง่ายๆก็ลองหยุดคือลองหยุดยาเองดูก่อนก็ได้ครับแล้วถ้าอาการมันดีขึ้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันดีขึ้นส่วนใหญ่หยุดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะรู้แล้วครับ
0: ว่ามันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วก็ช่วงที่หยุดก็อาจจะกินน้ำเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่ามีอาการน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงจากยาลดไขมันอะไรหมอจะเจาะเลือดพวกเอนไซม์พวกของกล้ามเนื้อแล้วดูแล้วก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนยา เป็นกลุ่มอื่นที่มีผลข้างเคียงต่อตัวเอนไซม์ของกล้ามเนื้อน้อยลง
0: ค่ะ วันนี้มีคุณผู้ชมส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เป็นหัวใจกดรัวๆๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็แชร์กันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าขอถามหน่อยครับวันนี้ผมมีอาการที่จมูกในช่วงเช้าๆมีอาการคือน้ำมูกไหลโดยเฉพาะเวลาอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่พอสายๆจนเที่ยงนะคะเที่ยงไปแล้วเนี่ยน้ำมูกก็หายไปนะคะแต่มีอาการคัดๆจมูกเหมือนเป็นหวัดบ้างบางครั้งการคัดจมูกสลับกับการเป็นทีละข้างคือไม่ได้เป็นสองข้างนะเป็นทีละข้างนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้ว

0: คุณวิบูลให้อายุมาด้วย73ปีสูง162หนัก68ผิดปกติอะไรไหมคะจันกิ๊บก็คล้ายๆของคุณพระควาแต่ว่าอันเนี้ยคัดจมูกในตอนเช้าสายๆหายไป
1: ค่ะจริงๆแล้วคนปกติอะค่ะจะมีการคัดจมูกสลับข้างกันไปมาได้อยู่แล้ว
0: ปกติ
1: ปกติเป็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะข้างที่นอนลงนอนซ้ายอะไร
0: ไม่ถือว่ามันมาคั่งอยู่ตรงนี้หรอคะอาจารย์กิ๊บหรือว่ายังไง
1: ใช่ก็คือปกติเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเลยแล้วเราเพิ่งมาเป็นหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีน้ำมูกมีจามหรือว่ามีคันอะไรร่วมด้วยอันนี้อาจจะต้องนึกถึงว่ามันมีสารระคายเคืองอะไรหรือเปล่าหร
0: ือ
1: ว่าเป็นกลุ่มของภูมิแพ้หรือเปล่าลองไปสังเกตดูว่ามีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นตอนเช้าๆทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าตอนเช้าๆมีปัจจัยอะไรอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ้าปูซักไหมซักทุกอาทิตย์ไหมฝุ่นที่บ้านเยอะไหมกวาดบ้านทุกอาทิตย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูว่าปัจจัยกระตุ้นอะไรที่ทำให้เป็นพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเลยมีคัดจมูกมากขึ้นหายใจไม่ได้ได้กลิ่นลดลงหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูเพราะว่าอาการคัดจมูกอย่างเดียวเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หลายโรคเลยอาจจะเป็นแค่เยื่อบุจมูกบวมอาจจะมีเนื้องอกในจมูกอาจจะเป็นริดสีดวงจมูกหรือว่าร้ายแรงกว่านั้นอย่างเช่นเป็นกลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกก็อาจจะทำให้มีอาการคัดจมูกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วดูจากประวัติเนี่ยเป็นหายหายอ
0: ัน
1: นี้ก็ไม่ค่อยเหมือนมะเร็งเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นกลุ่มมะเร็งมันน่าจะเป็นมากขึ้นหรือว่ามีเลือดกำเดาไหลหรือว่ากลุ่มของมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจจะมีหูอื้อข้างเดียวร่วมด้วยถ้าเป็นมากถึงจะเป็นสองข้างอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยฟังดูเบื้องต้นดูไม่ได้อันตรายมาก
2: แต่ถ้าเกิดภูมิแพ้
1: แล้วใครเครื่องถ้ามีระมูกเบื้องต้นก็ลองใช้น้ำเกลือล้างจมูกตัวก่อนก็ได
0: ้
1: ว่าดีขึ้นไหมเงี้ยค่ะการดูแลเบื้องต้นหรือว่าถ้ามียาภูมิแพ้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอาจจะลองใช้ดูก่อนก็ไม่ผิดถ้าเกิดตับไตดีนะคะแต่ถ้าตับไตไม่ดีอันนี้ต้องเลือกชนิดยาอีกทีนึงหร
0: ือ
1: ว่าอ่อนสุดก็ลองล้างน้ำเกลือดูก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆมันเป็นมากขึ้นหรือว่ามีอาการอย่างที่เล่าให้ฟังอันนี้ก็อาจจะต้องให้คุณหมอมาตรวจร่างกายดูนิดนึงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเงี้ย
0: ค่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณวิบูลน่าจะพอจะรู้ตัวเองเนาะมีคนชอบถามว่าน้ำเกลือที่ล้างจมูกล้างได้ทุกวันไหมจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะอาจารย
1: ์ล้างได้ทุกวันเลยค่ะก
0: ็
1: คืออันตรายไหมขึ้นอยู่กับว่าวิธีล้าง
0: วิธีฉีดเข้าไป
1: หนึ่งถ้าเราฉีดแรงเกินไปอาจจะเข้าไปในตัวท่อปรับแรงดันหูที่อยู่ข้างหลังอาจจะทำให้มีอาการหูอื้อได้หรือว่าสองก็คือถ้าเราฉีดแล้วไปโดนสันจมูกหร
0: ือ
1: ว่าไปโดนด้านข้างจมูกอาจจะทำให้เกิดแผลถลอกได้ถ้าเกิดว่าเราล้างถูกต้องอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือตอนที่ฉีดเข้าไปอะค่ะควรจะกั้นหายใจ
0: คือ
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจไปด้วยหรือว่าเราพูดคุยไปด้วยแล้วฉีดไปด้วยเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้ก็คือเวลาที่เราพูดอะค่ะตัวเส้นเสียงมันจะเปิดปิดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากั้นมันจะปิด
0: กั้นหายใจแล้วฉีดเข้าไป
1: ใช่ก็คือเวลาฉีดเนี่ยควรจะกั้นหายใจแต่ถ้ากลัวกั้นได้ไม่นานก็หายใจเข้าไปก่อนอึ๊บแล้วค่อยกั้นเราค่อยฉีด
0: แล้วมันก็จะไหลลงอีกข้างไหมคะอาจารย์
1: คือถ้าเกิดจมูกตันมากหรือว่าฉีดเบามันจะไหลข้างเดิมแต่ถ้าเกิดฉีดด้วยปริมาณแรงที่พอเหมาะแล้วจมูกไม่ได้ตันสนิทมันก็จะไหลมาอีกข้างนึง
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: ทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงว่าอันนี้ฉีดถูกแล้วในคลิปเรามาเราเคยมีทำเนาะ
1: เหมือน
0: มีนะลองคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
1: ถ้าวิธีที่ถูกก็คือจริงๆก็คือฉีดให้มันออกมาอีกข้างนึงแต่ว่าไม่ควรที่จะแรงเกินไป
0: ค่ะค่อยๆปล่อย
1: ใช่
0: ค่อยๆปล่อยความดันออกไปนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเท็ดดี้ขอบคุณนะคะเห็นให้ข้อมูลมาเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องการบริจาคโลหิตแล้วต้องฉีดวัคซีนลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็คุณอมรรัตน์นะคะบอกว่าขอปรึกษาอาจารย์ค่ะสามีเป็นภูมิแพ้เวลาเจอฝุ่นเยอะๆจะมีอาการคือคันตานะคะแล้วก็ตาแดงอยากทราบว่าการรักษาในเบื้องต้นตอนนี้เราควรทำยังไงดีคะ
1: เบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราไปในที่ที่มีฝุ่นแบบนั้นเยอะๆก็แนะนำว่าให้ใส่แว่นที่มันกันด้านข้างได้ไม่มันก็เล็ดลอดเข้ามาข้างๆได้อยู่ดีแล
0: ้
1: วก็สองก็คือถ้าเกิดว่าโดนแล้วมันมีอาการเยอะๆก็อาจจะใช้กลุ่มของยาหยอดที่เป็นพวกของยาภูมิแพ้ตาหรืออีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของยากินที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากระคายเคืองมากไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบคุณหมอตานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าบังเอิญมันเข้าไปแล้วแสบตามากก็อาจจะใช้น้ำสะอาดล้างน้ำเกลือสะอาดหรืออะไรเงี้ยค่ะที่สเตอร์ไล
0: ท์
1: ล้างแต่ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่

0: บางทีมันอาจจะมีการคูดของ
1: กระจกตาอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องระวังนิดนึง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอกิฟต์นะคะเรื่องหูคอจมูกอาจารย์หมอโจ้นะคะเรื่องของระบบประสาทแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่คุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือถามได้นะคะจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางแฟนเพจก็ได้ไปที่คำถามจากหมายเลข023547105คุณบีนะคะคุณบีอายุ50ปีน้ำหนักคือ64สูง160บอกว่ากระดูกคอเสื่อมแต่ไม่มีอาการชามีอาการคือมึนเวียนศีรษะถามว่ามันเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทไหมพอจะเกี่ยวไหมคะจะหรือเป็นอะไรยังไงได้บ้าง
2: คือปกติแล้ว มันอาจจะเกี่ยวได้เหมือนกันครับเพราะมีเส้นประสาทเส้นเลือดบางส่วนเส้นเลือดด้านหลังสมองชื่อวอร์ติเบรัลลี่มันจะอยู่ในกระดูกคอซึ่งแต่ว่าอุบัติการณ์ที่มันจะทำให้มึนเวียนหัวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆครับส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีกระดูกคอเสื่อมจริงๆเสื่อมทุกคนนะครับ50
1: ถึงเวลาเนาะอาจารย์เนาะ
2: มีทุกคนมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดมึนหัวเวียนหัวครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจากนอนไม่พอความดันขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็คือถามว่าเกี่ยวกับทับเส้นประสาทไหมผมคิดว่าไม่
1: น่าเก
2: ี่
1: ยวกัน
2: ครับถ้าเป็นก็เป็นผลของเส้นเลือดตีบมากกว่าซึ่งพวกนั้นมักจะมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเส้นเลือดเปราะบางแล้วก็ตีบง่ายก็ทำกระดูกในคอที่เสื่อมก็ทำให้เวลากระดูกหนาตัวไอ้เส้นเลือดที่ตีบอยู่แล้วก็อาจจะเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแต่ว่าอุบัติการณ์มันค่อนข้างจะน้อยมาก
1: แต่ถ้าสมมติว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับกระดูกคอทับเส้นประสาทสิ่งที่มันจะส่งผลกับคนที่เป็นโรคเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อส่วนใหญ่ก็มี2 อย่างก็คือทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนหรือขากระดูกคอก็มีเลี้ยงแขนอยู่แล้วอันนั้นกระดูกหลังแล้วก็ถ้าไปทับไขสันหลังก็จะเกี่ยวกับการเดินการทรงตัวคร
1: ับ
2: อันนั้นก็ถ้าเป็นตัวเส้นประสาทก็จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื
1: ้
2: อหรือว่าจับของไม่ถนัดครับหรือว่าชาตามในแนวของเส้นประสาทเป็นหรือปวดแป๊บลงคอหันคอไม่ได้ค่อยได้อันนี้คือกดทับเส้นที่ไปเลี้ยงทางด้านแขนข้างใดข้างหนึ่งครับแต่ถ้าสมมติว่ากดทับตรงกลางเลยของไขสันหลังพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาทั้งสองข้างเดินไม่ถนัดเดินช้าลงเดินเหมือนคาวบอยครับประมาณนั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็อาจจะหกทำให้หกล้มง่ายหรือว่าช้ามากขึ้นหรือมีอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอย่างนี้เป็นไม่ได้อยู
1: ่
2: พวกนี้ก็เวลาก้มคอเงยคอถ้ามันเสื่อมมากๆมันอาจจะมีการเคลื่อนด้วยอาจจะต้องหรือถ้ามันเคลื่อนด้วยปกติถ้าเราก้มคอเงยคอมันไม่ควรจะเคลื่อนครับถ้าของที่มันติดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเคลื่อนด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เส้นประสาทตรงที่ติดอยู่แล้วมันช้ำมากขึ้นอันนี้ก็จะต้องรีบพบแพทย์ทางที่ดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทหรือ
1: เป็นในอาการของคุณบีไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที
2: ่ไม่ครับผมว่าน่าจะอาจจะนอนไม่พอหรือว่าความดันมี
1: ลองพักผ่อนให้เพียงพอลองวัดความดันดูว่ามันเกินไหมมันอะไรไหมนะคะไปที่คำถามจากคุณวรันดานะคะบอกว่าอยากทราบว่ารักษามะเร็งเต้านมนะคะจบคอร์สแล้ว1ปีค่ะเป็นชนิดไม่รับยาต้านฮอร์โมนแต่ว่าต้องไปตามตรวจนะคะพบคุณหมอทุก6เดือนแบบนี้มะเร็งใช่โรคประจำตัวไหมคะนะคะแล้วการติดกาแฟต้องกินแบบอเมริกาโน่ใส่น้ำผึ้งมะนาวแบบนี้คนเป็นมะเร็งห้ามไหมคะคืออยากรู้ว่าห้ามไหมมะเร็งนี้ถือว่าถ้าต้องไปฟอลโล่กับคุณหมอทุก6เดือนถือว่ามะเร็งเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะท่านก็เหมือนเขายังอยู่กับเราอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: คือปีเพิ่งเป็นมาปีนึงผมคิดว่ามันก็ต้องตามดูไป
1: ว่าเขายัง
2: เป็นโรค
1: ประ
2: จำตัวอยู่คร
1: ับ
2: มันก็ยังมีโอกาสที่แบบว่าบางทีโรคมันสงบครับมันจะต้องแบบว่าตามไปสักพักหนึ่งจนแบบไม่มีจนถึงว่าแต่ว่ามะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเคียวหรือว่ารักษาหายขาดได้อยู่แล้วก็ตามต่อก็ถือว่าเป็นโรคประจำตัว
1: ยังต้องดูแลกัน
2: ช
1: ีวิต
2: ส่วนว่าชอบกาแฟสตาร์บัคเอ้ยไม่ใช่
1: เราชอบอเมริกาโน่
2: ผมว่าไม่เกี่ยวนะครับ
1: ชอบกาแฟไม่ได้มีผลอะไรต่อ
2: ครับไม่ได้เกี่ยวก็กินไปนะครับเพื่อมีต้องหาความสุขบ้าง
1: คนเราต้องมีความสุขในชีวิตบ้างเนาะค่ะไปที่คุณวงสวรรค์นะคะคุณวงสวรรค์บอกอย่างนี้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์ล้างมือแรงจนคันคอตลอดเลยครับต้องทานยาชนิดไหนดีอาจารย์ตอนนี้หลายคนพกนะสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดตลอดแล้วเหมือนแบบบางทีฉีดเยอะมากมันได้กลิ่นตลอดนะคะจนรู้สึกคันคอเหมือนมันไประคายค

0: ทำยังไงดีคะจันกิ๊ก
1: อย่างนี้ควรเปลี่ยนแอลกอฮอล์ที่ใช้ไหม
0: ควรเปลี่ยนชนิด
1: ไ
2: หมใช่จะบางทีมันจะผสมพวกน้ำหอมหรือว่าพวกกลิ่นที่มันหอมไอ้พวกนี้บางทีมันระคาย
0: มันมีหลายตัวเลือกมากนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปฉุนมาก
2: มันขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ด้วยคร
0: ับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะบางอันก็ใส่กลิ่นอย่างที่อาจารย์ว่า
2: บางทีมันจะระคายตามันระเหิดขึ้นมาบางทีมันก็จะมันรู้สึกแสบตาพวกนี้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกมีผสมกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกนี้ครับ
0: ค่ะมาที่คำถามจากลุงเก๋บ้างนะคะคุณลุงเก๋บอกว่าถ้าเจ็บคอแดงที่ไม่ใช่ทอนซิลอักเสบเราจะแยกยังไงว่าเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะนี่เป็นคำถามแรกนะแล้วลุงเก๋ถามอีกหนึ่งคำถามบอกว่าทำไมตอนเป็นเด็กทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้จะเป็นแค่คออักเสบคอแดงครับคำถามแรกก่อนนะอาจารย์กิ๊ฟเจ็บคอแล้วคอแดงแยกยังไงว่าจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียมันต่างกันยังไงคะ
1: อันนี้ไม่เอาโควิดก่อนแล้วกันนะคะแยกโควิดออกไปก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเจ็บคอที่เป็นจากไข้หวัดไวรัสอันนี้อาการมักจะเยอะ
0: ๆค่ะ
1: อาจจะมีไอน้ำมูกจามเจ็บคอร่วมด้วยส่วนไข้เนี่ยแยกไม่ได้ไวรัสบางตัวก็ไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้ต่ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเจ็บคอที่เป็นจากแบคทีเรียที่เป็นที่ทอนซิลเป็นหนองเนี่ยมักจะมีอาการเดียวๆเลยก็คือเจ็บคออย่างเดียวเลยอาปากดูมีหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าแยกคร่าวๆถ้าเอาจำง่ายๆคือถ้าอาการเยอะๆอาการแบบไอเจ็บคอน้ำมูกใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆมักจะเป็นไวรัส
0: ค่ะ
1: ถ้ามีอาการเดียวๆอาปากดูมีหนองมีต่อมเหลืองโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะไม่พบทุกอันนะคะอันเนี้ยมักจะเป็นแบคทีเรียแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเราอาจจะนึกว่าเป็นน้องนี่ปรากฏเป็นแค่นิวทอนซินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะเจ็บจากสาเหตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้เลยอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะทีนี้คำถามของลุงเก๋นะคะกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะบอกว่าทำไมตอนเด็กๆเนี่ยทอนซิลอักเสบบ่อยมากพอโตมาทุกวันนี้เป็นแค่คออักเสบคือคอแดงอย่างเดียว
1: พวกนี้ทอนซิลอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียมักจะเป็นจากการติดเชื้อ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนเด็กๆมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราไปติดเชื้อบ่อยเช่นมีกินอาหารร่วมกับเพื่อนที่เป็นหวัด
0: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: พอโตขึ้นมาระวังโควิดมากขึ้นมีการกินแยกนู่นนั่นนี้ก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อร่วมกันน้อยลงอะไรเงี้ย
0: ค่ะโหวันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของตื่นนอนแล้วแน่นจมูกเยอะมากนะคะอีกหนึ่งคำถามบอกว่าตื่นนอนมาตอนเช้าจะแน่นจมูกข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการแสบเคืองตามีน้ำตาแบบนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหมครับและถ้าควรต้องทำยังไงดีครับ
1: เป็นไปได้ที่จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไปได้ที่จะเป็นแค่เจอสารระคายเคืองเฉยๆก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
0: เพราะว่ามีน้ำตาไหลร่วมด้วยเนาะอาจารย์เนา
1: ะทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนตื่นนอนอาจจะลองไปดูผ้าปูที่นอนนั่นแหละเพราะว่าตอนระหว่างนอนใช่ป่ะเราก็คุกอยู่กับผ้าปูที่นอนหรือว่าแอร์อะไรในห้องเราเนี่ยค่ะลองไปดูว่าซักผ้าปูเนี่ยอาทิตย์ละครั้งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ซักให้สะอาดเนี่ยมักจะแนะนำว่าซักในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอย่างน้อย60องศา30นาทีแล้วก็อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปตากแดดร่วมด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ทำความสะอาดในห้องให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองไปดูว่าแอร์เนี่ยบางทีมันสะสมฝุ่นอยู่ข้างในหรือว่าแม้กระทั่งช่วง PM 2.5 เองก็ตามว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ก่อนฤดูฝนนะคะก็อาจจะยังเยอะอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าเบื้องต้นก็คือลองไปกำจัดตัวนี้ดูว่าดีขึ้นไหม
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่โดนสารระคายเคือง ก็ยังได้เหมือนกันเบื้องต้นถ้าแน่นจมูกเนี่ยก็คือมันจะมีกลุ่มของยาแก้คัดจมูกบางอย่างอยู่ที่สามารถกินได้อย่างเช่นซูโดเอฟิดีนแต่ว่าต้องระวังพวกโรคประจำตัวอย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นต้อหินอันนี้ต้องระวังหรือว่ากลุ่มยาพ่นที่ชื่อว่าไอริเอดินก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรใช้เกิน5วันแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นเลยมันแน่นข้างเดียวตลอดเวลาอันนี้ก็เริ่มแปลกอันนี้อาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากอันอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่แค่ภูมิแพ้หรือว่าระคายเคืองอย่างเช่นมีก้อนอะไรในจมูกไหมมีริดสีดวงจมูกหรือเปล่ามีเนื้องอกอะไรในจมูกหรือเปล่าเป็นต้นเงี้ยค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลนะคะคุณกุลบอกว่านอนน้อยสามารถทำให้เลือดซีดได้ไหมคะพอดีมีภาวะซีดนะคะค่าเลือดลดลงมาเหลือ17ค่ะแรงไม่มีเหนื่อยง่ายมีอาการมึนหัวคลื่นไส้เป็นหายด้วย
1: 17
2: 17
0: จริงๆแล้วค่าเลือดควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะอาจารย์
2: ถ้าผู้ชายผู้หญิงส่วนไหนก็ต้องเกินถ้าเกิน30ขึ้นไปนะครับ
0: อันนี้17เอง
2: ครับ17นี่น่าจะมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือการผลิตเม็ดเลือดแดงหรือว่ามีคือต้องไป
0: ผิดปกติแล้วแหละ
2: ต้องไปน่าจะต้องไปหาไปพบแพทย์แล้วครับผมว่าการนอนน้อยการนอนไม่ได้เกี่ยวทำให้
0: ให้
2: เลือดจางลงแต่ว่าเลือดจางอ่ะทำให้ง่วง
0: ก็จะทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรงแล้ว
2: ใช่ครับใช่
0: ดังนั้นเนี้ยสิ่งที่คุณ

0: ว่าค่อนข้างต่ำ
1: อันนี้เป็นภาวะเร่งด่วนเนาะอาจารย์เนาะไปโรงพยาบาลได้ไหมคะ
0: ครับถ้ามีอาการ
1: เวียนหัว
0: เยอะเวียนหัวมากแสดงว่าเลือดมันจะไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดงมันจะไปไม่พอครับ
1: ค่ะอันนี้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าค่าเลือดต่ำมากนะคะส่วนคุณอนุชานะคะบอกว่าอยากทราบว่าผิวหนังอักเสบมันเป็นอย่างไรครับวิธีการรักษาต้องรักษาอย่างไรนะคะบอกว่าเอารูปลงคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ก็เมื่อสักครู
0: ่
1: ที่ส่งยิ้มมาให้ดูค่ะอาจารย
0: ์คือจริงๆส่วนใหญ่ถ้าอักเสบมีถ้าเจอส่วนใหญ่ก็ทายาแก้อักเสบอาจจะเป็นถ้าสมมติสงสัยติดเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะเป็นยาพวกทาแก้กันติดเชื้อแล้วสมมติไม่ใช่อักเสบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับสเตียรอยด์แต่ถ้าสมมติว่าแต่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นมานานผมว่าพบแพทย์หมอผิวหนังน่าจะดีกว่าครับบางทีเขาจะขูดไปดูว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับก็ขูดไปดูพวกสะเก็ดดูว่าเป็นเชื้อราเขาจะได้ให้ยาให้ถูกอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าเบื้องต้นสมมติว่าโอ้รู้สึกว่ามันรบกวนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไปให้เภสัชเขาดูลักษณะเขาสามารถให้ยาในเบื้องต้นได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือก็อาจจะลองดูแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นครับอาจจะต้องลองไปขูดดูว่าเป็นจากเชื้อราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเชื้อรามันจะรักษายั่งกันครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเพอร์รี่นะคะคุณเพอร์รี่ถามอาจารย์หมอกิฟต์นะคะบอกว่าอยากทราบว่าบ้านหมุนเนี่ยท่าทางไหนคะที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นบ้านหมุนอีก
2: ทีนี้คำว่าบ้านหมุนนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมันจะมี2แบบก็คือบ้านหมุนจากตะกอนในหูชั้นในหลุดซึ่งถ้าที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นหันศีรษะอย่างเงี้ยอาจจะมีการได้ยินลดลงเป็นหายๆอาจจะมีเสียงในหูหรือว่าอาจจะมีรู้สึกแน่นๆในหูได้อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มของเข้าที่จะเป็นโรคเนี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยเกี่ยวกับท่าทางเท่าไหร่แต่ว่าแนะนำว่าให้ลดอาหารประเภทที่มีโซเดียมเช่นอะไรบ้างเช่นอาหารเค็มๆหรือกลุ่มของที่มีโซเดียมแฝงคือมันไม่เค็มหรอกแต่มันมีโซเดียมอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นพวกเบกกิ้งโซดา
1: ที่มันเป็นกลุ่มทั้งหลายด้วย
2: ขนมปังฟูฟูที่เราทำอะค่ะอันนี้บางคนก็ไม่รู้ก็ลองพยายามลดหรือว่ากินอย่าให้มันเกินปริมาณแต่เบื้องต้นลองไปดูก่อนว่าบ้านหมุนเนี่ยมันเข้ากับโรคอะไรกันแน่หรือว่าเป็นบ้านหมุนจากอย่างอื่นที่เป็นจากตัวหูชั้นในหรือว่าเป็นบ้านหมุนที่เกิดจากในระบบประสาทอย่างของอาจารย์โจ้ก็ยังได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นบ้านหมุนบางอันมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการสัมพันธ์กับท่าทางจริงๆมันก็มีหลายท่อหลายอันนี้ก็จะบอกได้ยากแล้วแต่บุคคลไงค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยมีหลายอาการมากๆเลยนะคะที่มันอาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์กันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ถามคำถามมาเยอะเลยแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์หมอกิฟและอาจารย์หมอโจ้ขอบคุณนะคะ
2: ยินดีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะตอนนี้เราต้องการเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคาร1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะได้ทุกวันเลย7วันมาได้นะคะทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาของรายการรัดคิวหมอแล้ววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงเงชะเงงเงชะเงงเงย
1: เฮ้เอาเฮ้เ
0: ฮ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ

0: มาแล้วครับถึงเวลาวาดรูปแล้วเด็กๆมานี่แล้วมาแล้วมานี่แล้วรวมกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลรายการนี้นะครับเราจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาสนุกกับการวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้และแน่นอนครับวันนี้เรามีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหม
1: อยากค่ะ
0: อยากไหมอยากไหมอ
1: ยากค่ะ
0: ถ้าอยากพี่เซฟจะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ปกครองตอนนี้ลากเส้นเป็นโจทย์ให้กับน้องๆได้เลยนะครับมีรูปวงกลมอยู่2วงใช่ไหมแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อระหว่างวง1ไปถึงอีกวง1ง่ายๆแค่นี้เลยครับให้เวลาวาด1 2 3เอาละครับตอนนี้เด็กๆต้องใช้ความคิดจินตนาการแล้วว่าจะวาดเป็นอะไรดีเราอนุบาลชานสมรที่นี่หันมาดูคิดออกกันหรือยังครับ
2: คิดแล้วครับ
0: คิดแล้วนะครับ
2: ค
0: ิ
2: ดต
0: ั้
2: งนานแล้ว
0: พร้อมไปวาดรูปกันหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

ตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีแต่ว่าน้องๆวาดได้เร็วมากเลยนะครับอย่างเช่นน้องข้าวหอมนะครับเริ่มต้นการระบายสีลงไปในวงกลมทั้ง2วงก่อนนะครับจะทำแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นลายเส้นก่อนก็ได้นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นแบบน้องผักบุ้งนะครับใช้วิธีการใช้สีเมจิกลากเส้นต่อนะครับให้เป็นภาพก่อนแล้วค่อยไปหยิบสีมาระบายอย่างนี้ก็ได้นะครับ

ตอนนี้เด็กๆใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับบางคนก็ดูออกบางคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้อุ้ยน้องๆครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเร่งมือหน่อยครับเร็วๆๆๆ เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังเลยนะ5

0: 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับโอ้เก่งมากตอนนี้น้องๆเสร็จแล้วนะครับเราจะมาคุยกับน้องๆว่าเขาคิดอะไรและวาดอะไรต่อเติมลงไปน่าเริ่มจากหนุ่มน้อยคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องเลิฟครับน้องเลิฟตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรครับ
1: I love you
0: โอ้โหภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่า I love you เลยนะไหนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ
1: มีคนกำลังเอาตังค์อยู่ไปซื้อแว่นแล้วก็ไปเที่ยวเลซาย
0: โอ้เดี๋ยวนะรูปนี้ที่วาดมานี้เป็นอะไร
1: เป็นแว่นตา
0: เป็นแว่นตานะครับอ๋อมีลูกตาด้วยนี่ไงนะมีลูกตาอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมแล้วไปไหนอีก
1: ไปเลซาย
0: ทะเลทรายไหนทะเลทรายนี่เหรอไหนแล้วเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับมีตัวอะไรอีก
1: มีปลาอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็หาแม่
0: แล้วข้างล่างนี่คืออะไรครับ
1: เขาของควาย
0: ฮะ
1: เขาของควายมันโดนหั่นมา1ปีแล้ว
0: โอ้มีเขาของควายมาอยู่ตรงนี้ด้วยแว่นนี้คือแว่นอะไร
1: แว่นเท
0: ฮะ
1: นี่คือแว่นแก่แว่นเท
0: แว่นเททำยังไงคนเท่ๆนี่เป็นยังไง
2: แสดงว่าอยากมีจิ๊บสาวส
0: ิเดี๋ยวนะอะไรนะน้องผักบุ้งเขาจะทำไมนะ
2: ก็อยากมีจูบสาวสิ
0: ทำไมจูบสาวคนเท่ๆเหรอโอ้ยตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ
2: อ
0: ๋อแสดงให้ดูน้องเลิฟจินตนาการวงกลม2วงให้กลายเป็นแว่นเท่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเที่ยวที่ทะเลทรายด้วยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วเท่มากๆด้วยนะครับปรบมือให้หน่อยต่อมาดูคนที่2ครับนี่ผลงานของน้องผักบุ้งสวยมากเลยนะครับวาดได้สวยแล้วก็ได้เด่นมากๆเลยนะผลงานนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: รถตีลังการ
0: ถตีลังกาเออไม่ใช่รถธรรมดาด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: รถตีลังกาต้องเป็นแบบนี้ทำไม
1: รถตีลังกา
0: ฮึบโอ้โห
1: รถตีลังกาด่า
0: ใช่ไหมแล้วเป็นแบบนั้นไหมเป็นยังไงครับไหนเล่าที่ฟังหน่อย
2: นี่มันสูงรถตีลังกา
0: ล้อนี้ยกขึ้นมาเหมือนจะตีลังกาเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะ
2: ฝนอ
0: ันนี้คืออะไรนะครับ
2: ก้อนเมฆค่ะ
0: ก้อนเมฆเหรอครับ
2: ก้อนเมฆฝนตก
0: ฝนตกแล้วข้างล่างนี่คือ
2: ถนน
0: ถนนเอานี่เป็นภาพผลงานที่วาดได้สวยมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับของน้องผักบุ้งปรบมือน้องผักบุ้งหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยเอมาถึงน้องคนที่3นะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: คนแก่ใส่แว่นตา
0: คนแก่ใส่แว่นตานะครับเอาไหนอธิบายหน่อยหน่อยเป็นยังไงอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: แว่นตามันอยู่ตรงนี้
0: ครับมองเป็นแว่นตานะแล้วมียังไงไหนคนแก่อยู่ไหน
3: คนแก่ไฮไลท์สีผม
0: ฮะ
3: ไฮไลท์สีผม
0: คนแก่ไฮไลท์สีผมเป็นสีอะไรครับ
3: ฟ้า
0: สีฟ้า
3: ก็ไปทำสีผมฉีดสเปรย์ที่มันเป็นสีแล้วก็นวดให้มันเป็นสีผมอะค่ะอ๋อ
0: เอานี่คือผลงานของน้องอะไรเอ่ย
3: มีคุณค่ะ
0: มีคุณนะครับปรบมือให้หน่อย
4: สีน้ำตาล
0: ต่อมาดูทางนี้เร็วนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับนี่น้องข้าวหอมน่ารักมากเลยผลงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
5: บ้านกูดค่ะ
0: บ้านกูดเหรอ
5: ค่ะ
0: บ้านกูดคืออะไรครับ
5: ก็คือโรงแรมเขาก็ตั้งชื่ออย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นชื่อของโรงแรมนะครับเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
5: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำนะสองอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสระว่ายน้ำแล้วยังไงอีกครับ
5: แล้วอันนี้สระเด็กอันนี้สระผู้ใหญ่
0: คนนี้คือใครครับ
5: ก็คือคนที่มา
2: ใส่อย
5: ู่พักอะค่ะ
0: อ๋อมาพักที่นี่ที่นี่เป็นบ้านของเขาเองหรือว่าเขามาเช่าอยู่ครับ
5: เขามาเช่าอยู่
0: นี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยนะครับน้องข้าวหอมปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยครับคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวพี่เซฟหยิบมาเองนะครับมาเลยครับมายืนตรงนี้เลยครับมาเลยน้องข้าวฟ่างนะครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
6: จักรยานของฉัน
0: จักรยานของฉันนะครับอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงครับ
6: มีจักรยานและมีคนกำลังขับอยู่แล้วก็มีถนน
0: นี่จินตนาการจากรูปที่มีให้คือวงกลม2วงแล้วก็มีเส้นตรงนี้ให้กลายเป็น

0: จักรยาน
1: จักรยานนะนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับ
0: กำลังขี่อยู
1: ่ขี่จักรยานนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเขาจะไปไหนครับเนี่ย
0: ไปเที่ยว
1: น้องข้าวฟ่างครับขี่จักรยานดียังไงครับ
0: จะได้แข็งแรงสุขภาพดี
1: โอ้เหรอครับจักรยานนะครับของน้องข้าวฟ่างนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยแล้วน้องข้าวฟ่างก็จินตนาการได้เก่งมากปรบมือให้น้องข้าวฟ่างหน่อยครับเบ้ปรบมือตัวเองด้วยความสามารถของเด็กๆอนุบาลวัยใสแบบนี้นะครับนอกจากจะวาดรูปสวยแล้วยังมีความคิดที่เฉียบขาดเฉียบคมนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแล้วนะครับเราควรส่งเสริมเขาต่อไปแล้วอย่าลืมคราวหน้าเด็กๆนะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเด็กๆยกมือบ๊ายบายหน่อยแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับรายการอะไร
2: อนุบาล
1: ค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถึงกับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรต่างเนี้ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ย

0: ไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8วันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
1: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
2: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
3: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
2: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ์ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์

0: ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
1: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
2: ์ใสสะอาดครับ
1: ใสสะอาดใสสะอาดครับ
3: ย
1: ู
3: โหวต
1: ไอโหวต
4: ยูโหวตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: รบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เก่งยอดมากฉันลืมไปเลยว่านายก็มีหนังสือนิทานของที่ไวส์แลนด์เหมือนกัน
1: ใช่แล้วจัดการมันด้วยพลังแห่งจินตนาการเลยผู้กล้าแห่งไวส์แลนด
2: ์เย
3: ้ฮึบโ
2: อ้ฮึบเย้ทำได้แล้วสำเร็จแล้ว
4: ดีใจอะไรกันเหรอ
5: ฮะนี่แม้แต่พลังแห่งจินตนาการที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะจอมปีศาจนี่ได้เหรอเนี่ยถ้าเจ้ามีพลังอำนาจขนาดนี้แล้วทำไมต้องให้ข้ามาร่วมมือกับเจ้าด้วยล่ะ
4: ก็ถ้าไม่มีเจ้าข้าจะได้พลังความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาได้ยังไงล่ะ
5: ถ้าเทน้ำพุไมเมอร์ทั้งหมดลงที่รากอิกดราซิลแล้วจะได้มันไปได้ยังไงกัน
4: ข้าลืมบอกเจ้าไปสินะว่าที่ผ่านมานั่นข้าอาศัยซ่อนตัวอยู่ในต้นอิกดราซิลมาโดยตลอด
5: เฮ้ยนี่เจ้า
4: ไม่จะเทน้ำพุไมเมอร์ลงรากอิกดราซิลข้าก็ถือโอกาสนี้ทิ้งดูทรัพย์พลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดจากน้ำพุไมเมอร์จนพลังแห่งความทั่วร้ายเพิ่มพูนขึ้นทวีคูณยังไงล
5: ่
4: ะ
5: แปลว่าอิกดราซิลไม่ได้รับพลังแห่งปัญญาใดๆที่จะใช้ฟื้นฟูชีวิตใหม่ขึ้นเลยอย่างนั้นเหร
4: อไม่มีโบเบมีแต่ข้าเท่านั้นที่ได้รับพลังแห่งปัญญาไปเต็มยังคิดว่าจะชนะข้าที่มีพลังแห่งปัญญาและความรอบรู้ทั้งหมดของน้ำพุไมเมอร์อยู่ในตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นต้องเศร้ากันขนาดนั้นเลยเจ้ากำลังจะได้ทำความดีนะชอบไม่ใช่เหรอช่วยคนน่ะแต่ว่าแค่คราวนี้พวกเจ้าช่วยให้ข้าได้ครองโลกเท่านั้นเอง
5: ข้าได้มันโง่สิ้นดีเลยทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์แต่กลับพ่ายให้กับความชั่วโดนเจ้าจอมปีศาจนี่หลอกลวงเอาได้ข้าก็แค่อยากจะฟื้นคืนลอสแลนด์ให้กลับมาเป็นไวส์แลนด์ก็เท่านั้นเอง
4: ปราชญ์แห่งเงานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นหรือคร่ำครวญนะคนเราผิดพลาดกันได้แต่เมื่อผิดแล้วจะต้องหาทางแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้ามัวแต่คิดโทษตัวเองก็มีแต่จะทำให้ปัญหาแย่ลง
5: ขอบใจนะ
4: พวกเรามาคิดหาทางออกกันดีกว่าเริ่มจากระดมความคิดกันก่อนดีไหม
5: ดีแล้วจะไม่พูดอะไรต่อเลยเหรออ
4: ้าวแล้วเจ้าล่ะ
6: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแวบนี่ขนาดผู้เฒ่าแห่งปัญญาและปราชญ์แห่งเงาผู้ที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญญาสูงสุดทั้งสองคนของโลกรวมหัวกันก็ยังคิดไม่ออกอีกเหรอโฮโฮโฮงั้นข้าจะบอกใบให้แล้วกันว่าแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปคืออะไรนะฮะ
5: ก็ต้องรู้สิท่านเราถึงได้ปวดหัวหาทางออกกันอยู่นี่ไงล่ะ
6: แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปเป็นแค่เพียงกลุ่มก้อนแห่งปัญญาและความรอบรู้เท่านั้นเอง
4: มันหมายความว่ายังไงที่ว่าเท่านั้น
6: ก็หมายความว่าสิ่งที่จอมปีศาจได้ไปมันยังไม่ใช่แก่นแท้แห่งพลังของปัญญาของน้ำพุไมเมอร์แต่แก่นแท้แห่งพลังนั้นสถิตอยู่ในคอนโทนต่างหากเราโฮโฮโฮโ
5: ฮนี่น่ะเหรอท่านนายช่างสงสัย
6: ใ แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียว
3: อ้าว
6: พวกเจ้าต้องไขปริศนาของคนโทนนี้ก่อนถึงจะได้รับแก่นแท้แห่งปัญญา
4: อย่างนี้นี่เอง
0: คนโทนนี้มีปริศนาอะไรด้วยเหรอ
7: ดูสิคนโทคนโทคนโทฮัลโหลฮัลโหล
1: คนโทนะไม่ใช่คนโทรศัพท
7: ์ก็เผื่อไงอะไรก็เป็นไปได้นี่นะไหนลองสิขอโทษฮัลโหลสวัสดีครับตามมาไหม
4: เจ้าว่าไปก็สนุกดีนะ
0: นี่เราต้องรีบแก้ปริศนาแล้วล่ะดูยังไงก็เป็นแค่คนโทใส่น้ำธรรมดานะ
7: แล้วถ้ามันไม่ใช่คนโทธรรมดาล่ะนี่เฮ้ยตายซะเถอะจะจอพี่สาว
0: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเป็นคนโทธรรมดาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นคนโทอาจจะเสียหายก่อนที่ปริศนาจะถูกไขนะ
7: อ้าวต้นกล้านายเอาไปฉันจะล่อเจ้าจอปีศาจเอง
0: พอระวังตัวนะ
1: ต้องรีบแล้วล่ะก่อนที่พ่อกับกิ่งจะหมดแรง
4: ต้นโพเนี่ยเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำถ้าน้าเป็นความรู้ละก
5: ็แต่จากคำใบ้ต้นโพนี่เองก็เป็นความรู้นะ
0: คนโทนี้มันทำไมกันนะโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกจริง
7: ๆเพื่อออก
0: ฮะเอื้อฝากด้วยฉันจะไปช่วยพอกับเก่งก่อน
5: อื

0: ไม่เป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยปริศนาถูกไขแล้วยังไงล่ะ
2: ฮะไขแล้วเหรอเมื่อไหร่ครับ
3: ก็เมื่อทุกคนเข้าไปปกป้องคนโทอันเป็นแก่นของความรู้ยังไงล่ะ
1: ชวบใหม่แล้วโฮโฮโฮถูกต้องแล้วนี่คือบททดสอบลองใจผู้กล้าทั้ง5ให้ได้เรียนรู้การรู้จักตนเองเรียนรู้ความรู้สึกผู้อื่นเรียนรู้การเสียสละเพื่อปกป้องคนอื่นเพื่อที่จะได้กลายเป็นผู้กล้าที่แท้จริงผู้ซึ่งใช้พลังแห่งความดีงามสร้างสรรค์และปกป้องสิ่งที่ตนเองรักยังไงล่ะโฮโฮโฮโ
3: ฮเมื่อผู้กล้าทั้ง5ผลัดกันเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นปริศนาของคนโทจึงถูกไขออกนี่เอง
1: พลังแห่งปัญญาที่แท้จริงก็บังเกิดขึ้นในตัวของผู้กล้าทุกคนโอ้โหถูกต้องถูกต้องเพราะต้นกำเนิดแห่งปัญญานั้นไม่ได้เกิดจากความทะยานอยากอยากได้อยากมีเพราะความอยากนั้นทำได้เพียงก่อให้เกิดการทำลายล้าง

0: แต่ต้นกำเนิดแห่งปัญญาที่แท้จริงต้องมาจากเจตจำนงแห่งการสร้างสรรค์อันดีงามเพราะฉะนั้นผู้กล้าทั้งห้าเอ๋ยบัดนี้พลังแห่งปัญญาได้สถิตอยู่กับพวกเจ้าแล้วโฮ
1: ฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องกลัวจอดอีกต่อไปแล้วล่ะนะ
2: นี่สำหรับการตอบแทนที่แกเกือบทำให้ฉันถูกความชั่วร้ายครอบงำไปทั้งชีวิตแต่แกจะไม่มีโอกาสล่อลวงใครอีกต่อไป
3: จะต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนพวกเรา

0: ต้องสูญสลายไปซะเถอะจอมปีศาจ
1: เป็นอะไรไหมนะพวกเรา
0: ไม่รู้เหมือนกันน่ะทำไมอยู่ๆก็ดูเหมือนพลังมันหายไปหมดอ่ะ
1: จอมปีศาจทำไม
2: ขอบใจพวกเจ้ามากพลังแห่งปัญญาของพวกเจ้าช่างร้ายกาจจริงๆแต่ชั่วขณะที่พวกเจ้าใช้พลังแก่นแท้แห่งปัญญานั้นด้วยความเกลียดชังต่อข้าข้าก็เลยสามารถดูซับเอาความที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายนั้นได้ขอบใจพวกเจ้าจริงๆตอนนี้เท่ากับว่าข้าได้รับพลังแก่นแท้แห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว
0: บ้าที่สุดนี่เท่ากับว่าที่พวกเราพยายามกันมาก็สูญเปล่าทั้งหมดนะสิ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
4: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
5: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
6: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
7: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
8: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบครับ
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
9: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
10: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
11: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
12: ผมไม่รู้
13: ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วเองตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
14: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
15: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงานดีม็อกก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้อง

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวพี่โบเชื่อว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทั้งการส่งข้อความการส่งรูปภาพหรือการส่งคลิปเสียงเนี่ยก็ง่ายขึ้นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆแต่ในวันนี้พี่โบจะทำให้มันแปลกไปค่ะเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือและมีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือการทำการ์ดนั่นเองค่ะเราจะพาน้องๆ นะคะมาทำการ์ดให้กับคนพิเศษค่ะในวันสำคัญต่างๆพี่โบเชื่อว่าคนที่ได้รับเนี่ยเขาจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำจากใจแล้วก็ทำจากมือของเรานั่นเองค่ะถ้าน้องๆสนใจและพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำการ์ดกระดาษ100ปอนด์กระดาษสีเทปกาว2หน้ากาวไม้บรรทัดกรรไกรคัตเตอร์ดินสอยางลบปากกาสีต่างๆสีไม้ขั้นตอนแรกนะคะนี่เลยกระดาษ100ปอนด์ของพี่โบนะคะใช้เป็นไซส์กระดาษ A4 ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเริ่มทำการวาดเป็นรูปการ์ดคุณหมีกันค่ะวันนี้และเมื่อเราได้คุณหมีที่ต้องการแล้วใช้ปากกาเมจิกตัดเส้นเลยนะคะและเมื่อน้องๆตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้ยางลบในการลบรอยดินสอของเราค่ะเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเป็นของมีโฮมน้องๆเนี่ยเวลาตัดต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดออกมาเป็นรูปคุณหมีเลยค่ะโอเคแล้วถ้าพวกเราเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงขั้นตอนการตกแต่งกันเลยค่ะสีที่พี่โบนเลือกใช้นะคะจะเป็นสีไม้นี่เลยชอบสีไหนก็จริงๆก็คือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีชมพูตามพี่โบนนะคะถ้าพร้อมคุณหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะไประบายตัวคุณหมีกันค่ะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้ใช้สีไม้น้องจะใช้เป็นสีเทียนสีช็อกหรือว่าสีน้ำก็ได้นะคะโอเคตอนนี้พี่โบก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนี่เลยเห็นไหมเราจะทำเป็นแขนปิดตาเอาไว้นะคะแบบนี้พอเปิดมาก็จะเห็นค่ะเราก็จะต้องวาดลูกตาให้อยู่พอดีกับแขนนะคะนี้ต่อไปเราก็จะมาเติมปากกันค่ะเติมแก้มให้คุณหมีนิดหน่อยกันเพิ่มความน่ารักลงแก้มเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกระดาษเพื่อมาตกแต่งคุณหมีค่ะทำเป็นหมวกให้คุณหมีเราก็จะตัดหมวกเป็นสามเหลี่ยมค่ะเราจะตกแต่งหมวกต่ออีกทีนึงด้วยผู้กลมๆวางที่หมวกคุณหมีเราต้องมีรูหูให้คุณหมีด้วยนี่เลยเดี๋ยวเรามาติดกาวกันค่ะแปะลงไปตรงกลางให้พอดีกับหน้าคุณหมีเลยคุณหมีมือยังว่างอยู่ค่ะเราจะไปตกแต่งที่มือคุณหมีกันแต่น้องๆอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามสบายได้เลยนะคะน้องๆเอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาตกแต่งได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเขียนคำอวยพรกันค่ะพี่โบก็จะเขียนในมือของคุณหมีก่อนเป็นวันที่ละกันแล้วก็อีกข้างนึงเป็นกล่องของขวัญดีกว่าก็วาดลงไปเลยหรือน้องๆอยากจะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่โบก็เขียนคำอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลงไปเลยค่ะก็ตกแต่งให้น่ารักขึ้นนิดนึงเพิ่มความหนาของตัวอักษรลงไปหน่อยนึงนะคะน้องๆแล้วก็จะเขียนอื่นๆอีกนิดนึงมีความสุขมากๆนะคะแบบนี้เติมหัวใจนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการ์ดคุณหมีของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะน้องๆวันนี้พี่โบ๊ทมีการ์ดอีกหนึ่งแบบนะคะจะพาน้องๆมาทำกันนี่พี่โบ๊ทโชว์ให้ดูก่อนเห็นแต่เห็นไหมคะว่าเอ๊ะมันเด้งออกมาได้ยังไงนะนี่มีอีกแบบนึงด้วยถ้าน้องๆอยากทำเดี๋ยวพี่โบ๊ทพาไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะเอากระดาษ A4 นะคะมาพับครึ่งค่ะน้องๆจะเลือกสีไหนก็ได้นะคะอันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำช่อดอกไม้กันแล้วเราก็จะวัดจากข้างบนนะคะของขอบกระดาษค่ะลงมา8เซนติเมตรแล้วก็จุดเอาไว้แล้วก็จากหัวกระดาษลงมา19เซนค่ะมาร์กเอาไว้เลยตรงที่เราวัดมาจุดแรกนะคะเราจะเอายื่นออกมาทั้งหมด 6.5 เซนติเมตรส่วนข้างล่างเราจะยื่นมาประมาณ2เซนติเมตรค่ะ
จากนั้นเราตัดค่ะตัดเท่ากับที่เราวาดไว้เลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เว้นขึ้นมาอีก3เซนติเมตรนะคะจากด้านล่างแล้วก็มาร์คจุดเอาไว้เหมือนเดิมเลยตรง3เซนติเมตรนี่นะคะเราจะมาเป็นแกนกลางค่ะจับจุดที่3เซนติเมตรเอาไว้เลยค่ะกดมันเอาไว้แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาจากนั้นก็ข้างล่างค่ะพับขึ้นไปข้างบนโอเคเรียบร้อยนี่นะคะน้องๆพอเปิดออกมานี่เลยเราก็จะได้ช่อดอกไม้นี่เลยค่ะเราก็จะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันค่ะด้วยกระดาษสีอื่นจากนั้นก็วาดตามรอยลงไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะตัดตามรอยออกมาเลยนะคะครับครึ่งแล้วก็ตัดเพื่อให้มันได้เท่ากันทั้ง2อันนะคะค่อยๆตัดออกมาเลยทีนี้เราก็จะได้กระดาษสีตกแต่งทั้งช่อด้านบนแล้วก็ช่อด้านล่างเลยค่ะนี่เลยเนาะเราก็จะแปะกระดาษลงไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราตกแต่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำการติดบนกระดาษร้อยปอนกันค่ะเพื่อให้การ์ดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่พับกระดาษร้อยปอนไซส์ A4 นะคะเป็นครึ่งหนึ่งเลยจากนั้นก็เอาตัวเดิมที่เราทำไว้เนี่ยมาติดลงไปค่ะแบบนี้เราจะติดแค่มุมทั้งหมดนะคะทาไปรอบๆเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้การ์ดช่อดอกไม้ของเราแล้วค่ะน้องๆทันตามพี่โบทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วเราลุยกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการตัดก้านดอกไม้กันนะคะนี่นะคะก็พับเลยค่ะให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะน้องๆตัดเป็นแท่งๆๆเลยนะคะตัดตามจำนวนที่น้องต้องการเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะก็ขอให้ช่วยค่ะเมื่อเราตัดก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถึงขั้นตอนการทำดอกไม้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะทั้งหมด3ครั้งเมื่อพับครบทั้ง3ครั้งแล้วเราจะทำการตัดให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นกลีบดอกไม้ของเราน้องจับไว้ที่มุมปลายสุดเลยนะคะนี่2อันนี้จะเป็นตัวประกบกันเราประกบเอาไว้จากนั้นตัดให้เป็นรอยโค้งตามนี้เลยค่ะนี่พอเราตัดได้รอยโค้งแบบนี้แล้วเรากางออกมาเราก็จะได้ดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะหลายๆสีเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งช่อดอกไม้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดก้านดอกไม้กับดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมีหลากหลายสีเลยอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปทำกันเลยเราก็จะทากาวเหมือนเดิมนะคะน้องๆติดตัวก้านเข้าไปก่อนติดดอกไม้ให้ทั่วๆแต่แล้วค่ะของพี่โบ๊ทของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะน่ารักไหมคะน้องๆทำง่ายมากๆเลยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะน้องๆหลังจากที่เราทำเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวน้องจะเขียนคำอวยพรว่าอะไรก็ตามที่น้องๆชอบเลยนะคะอาจจะเป็นแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่ามีความสุขมากๆก็ได้ค่ะนี่พี่โบ๊ก็จะเขียนว่าขอให้เป็นวันที่ดี Have a

0: สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอยากจะโชว์ให้กับพี่โบ๊ทดูสามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ทางเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อและที่สำคัญค่ะคนไหนทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทเหมือนเดิมเลยพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันใหม่ในจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะมาพาน้องๆทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะมาชวนน้องๆทำโคมไฟกันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีโคมไฟแบบสวยๆและประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยแพงๆวันนี้พี่โบจะมาสอนทำกันฟังดูยากใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าไม่ยากถ้าน้องๆทำตามวิธีที่พี่โบบอกรับรองว่าทำได้ชัวร์และในวันนี้พี่โบก็มีโคมไฟถึง2แบบด้วยกันจะมาพาน้องๆทำกันนะคะและแบบแรกคือโคมไฟต้นคริสต์มาสอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำโคมไฟต้นคริสต์มาสเชือกดินทองน้ำมันพืชกระดาษแข็งกระดาษฟอยล์กาวลาเท็กเทปใสผู้กันขนาดใหญ่ไข่มุกขนาดเล็กเทียน LED ถุงมือยางทัพพีกะละมังขนาดเล็กขั้นตอนแรกนะคะในการทำน้องๆเอากระดาษที่มีลักษณะแข็งหน่อยนึงนะคะตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นรูปกลวยกันค่ะพอเป็นรูปกลวยแบบนี้ติดสก็อตเทปเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะทีนี้นะคะพอเราได้กลวยออกมาแล้วตัดเลยค่ะให้ฐานมันสามารถวางกับพื้นได้น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะเอากระดาษฟอยล์มาพันรอบๆกล้วยของเราเลยค่ะจับวางลงไปเลยนะคะแบบนี้ดึงให้มันตึงๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ส่วนที่เกินค่ะน้องๆเราจะทำการพับเก็บเข้าไปข้างในเลยทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำมันพืชกันต่อค่ะพี่โบนะคะใช้น้ำมันพืชเพื่อที่เราจะทารอบๆฟอยล์ค่ะเวลาเราทากาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะระหว่างกาวกับฟอยล์ก็ทาให้รอบๆเลยนะคะน้องๆตามกันทันไหมคะโอเคดีมากเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะไปถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเราจะเอากาวลาเท็กซ์เนี่ยผสมกับน้ำเปล่าค่ะลงไปในกะละมังเลยกะให้กาวพอดีกับน้ำนะคะน้องๆเพื่อที่กาวของเราเนี่ยจะได้ไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะเราผสมแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะกาวของเรามันจะไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็จะไม่ข้นเกินไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาเชือกดิ้นทองนะคะจุ่มลงในกาลาเทคให้หมดเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปพันต้นคริสต์มาสกันอันนี้น้องๆไม่ต้องขยันหรือว่าพลิกไปพลิกมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เชือกเนี่ยพันกันเชือกของพี่โบก็โดนกาวเรียบร้อยเราจะไปพันต้นคริสต์มาสกันค่ะนี่เอากล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วก็พันลงไปเลยจับปลายเอาไว้ก่อนนะคะน้องน้องเวลาพันต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวดิ้นของเราเนี่ยมันจะพันกันได้แล้วเดี๋ยวน้องๆ นะคะก็จะพันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมันเต็มแล้วก็ให้มันมีความหนาระดับนึงนะคะ

และตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้พันจนมันหนาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตากจนมันแห้งเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูดี

ใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแกะมันออกจากฟอยล์กันค่ะตอนแกะนะคะน้องๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตรงช่วงฟอยล์ออกมาได้เลยนี่หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการทาน้ำมันพืชของเราเนี่ยทำให้ฟอยล์กับเชือกมันไม่ติดกันแล้วก็แกะออกมาได้อย่างง่ายเลยสวยไหมคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยค่ะวันนี้พี่โบจะใช้ไข่มุกค่ะเดี๋ยวพี่โบจะทากาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องเพื่อให้มันอยู่ติดกันค่ะเดี๋ยวพี่โบจะติดไข่มุกให้รอบๆต้นคริสต์มาสเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่โบจะติดดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสค่ะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นคริสต์มาสของพี่โบ๊ทเป็นไงกันบ้างน่ารักกันไหมคะน้องๆคะน้องๆทำเสร็จกันหรือยังโอเคแล้วตอนนี้นะคะมันจะเป็นโคมไฟไปไม่ได้เลยถ้าขาดไฟพี่โบ๊ทมีนี่เลยไฟ LED นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะน้องๆตอนนี้เราก็ได้โคมไฟต้นคริสต์มาสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะวันนี้พี่โบ๊ทบอกว่าเราจะทำโคมไฟทั้งหมด2อันด้วยกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำโคมไฟไหมพรมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำโคมไฟไหมพรมลูกโป่งไหมพรมพับพีกะละมังขนาดเล็กแก้วพลาสติกปากกากาวลาเท็กซ์ถุงมือยางหลอดไฟและขั้วปลั๊กพร้อมใช้งานขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเอาลูกโป่งนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะคะให้ได้เท่ากับขนาดของโคมไฟที่เราต้องการน้องอยากได้ลูกใหญ่ก็เป่าใหญ่ๆเลยหรือว่าถ้าจะเอาลูกเล็กๆหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็จะเอาโคมไฟไซส์ประมาณนี้ค่ะเฮ้ยหมดลมเลยค่ะน้องๆผูกไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ลูกโป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนต่อมาแล้วนะคะเราก็จะผสมกาวลาเท็กกับน้ำให้เหมือนกับตอนแรกที่เราทำโคมไฟไปเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเอาไหมพรมค่ะมาใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะน้องๆพยายามเอาให้ไหมพรมนะคะโดนกาวทั้งหมดเลยนะคะห้ามคลุกห้ามบิดห้ามพลิกนะคะน้องๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เอาไหมพรมชุบกาวครบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพันโคมไฟของเรากันเลยอ๋อแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องเว้นช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะคะน้องๆเพื่อที่จะเอาไว้ใส่หลอดไฟลงไปได้นะคะเริ่มกันเลยพันไปรอบๆเลยค่ะจะพันแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกมาแล้วมันสวยแน่นอนค่ะน้อง

คะโคมไฟของพี่โบ๊ทก็แห้งแล้วค่ะเราจะเอาลูกโป่งออกนะคะโดยการตัดช่วงปลายออกค่ะให้ลมมันค่อยๆออกไปนะคะน้องๆ ออกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ตัวโครงของโคมไฟแล้วขอน้องๆทำตามกันทันไหมคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะเอาหลอดไฟเข้าไปใส่ค่ะหลอดไฟนี้นะคะเป็นหลอดไฟสำเร็จรูปค่ะก็คือจะมีขั้วให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวหลอดไฟนะคะหมุนเกี๊ยวเข้าได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะเอาปลั๊กเนี่ยใส่เข้าไปในโคมไฟของเราค่ะน้องๆก็ใส่เข้ามาที่รูเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะน้องๆนี่ไล่สายขึ้นไปดีๆเลยและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโคมไฟของเราน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยถูกไหมคะน้องๆ

ก็ลองเอาไปทําตามกันได้เลยพี่โบเชื่อว่าการที่เราทําเองเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนค่ะและที่สําคัญยังตกแต่งบ้านได้อีกด้วยและสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทําโคมไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากที่จะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูอย่าลืมส่งมาที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะอ๋อและที่สำคัญมีของรางวัลให้กับคนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปร

0: รัวรัว
1: ดูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: ดูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชอบความท้าทายชอบการเดินทางที่ใดที่มีมหาสมุทรเรือก็จะเดินทางไปได้กัปตันก็คือผู้นำครับนำลูกเรือและเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

0: ถ้าพูดถึงยานพาหนะใครหลายคนอาจจะคิดถึงแค่รถกับเครื่องบินแต่ยังมีอีกหนึ่งยานพาหนะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรือเพราะการขนส่งทางทะเลนับเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญและมีการใช้มากที่สุดและอาชีพที่จะเป็นผู้นำให้เรือไปสู่จุดหมายได้นั่นก็คือกัปตันเรือ
1: สวัสดีครับผมกัปตันชัดชัยคงสกุลเป็นกัปตันเรือพาณิชย์ของบริษัท RCL ครับ Regional Container Line
0: คุณชัดชัยคงสกุลกัปตันเรือผู้มีใจรักการเดินทางบนผืนน้ำที่กว้างใหญ่และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่ต่างๆบนเรือมาตลอดในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
1: เรือนะครับเรือก็เป็นพาหนะที่ใช้สำหรับขนส่งทางน้ำแบ่งตามประเภทการใช้งานแตกต่างกันไปอย่างเรือลำนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งทางน้ำเนี่ยมันสามารถขนในปริมาณมากๆเป็นการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุดแล้วก็ได้จำนวนปริมาณสินค้าเยอะที่สุดคนจึงเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าจำนวนมากๆครับกัปตันเรือนะครับก็มีหลายประเภทก็คือแล้วแต่แบ่งตามลักษณะของเรือออกไปเช่นเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกเรือพาสเซนเจอร์ครับเรือสำราญลำใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็นได้หลายประเภทแต่หนึ่งลำก็จะมีกัปตันหนึ่งคนครับในส่วนของกัปตันเรือกัปตันเรือก็คือมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทุกอย่างบนเรือนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายก็คือส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยโดยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินของสินค้าหรือว่าชีวิตของลูกเรือมันไม่สามารถประเมินค่าได้ครับอาชีพนี้สำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มีคนที่เข้ามาเป็นคนเรือนะครับเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดเพียงแต่ว่าเราจะทำงานอยู่ในประเทศไทยอาชีพนี้เป็นอาชีพสากลสามารถเดินเรือได้ทั่วโลกสำหรับผมนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบการเดินทางความฝันก็คืออยากเดินทางไปรอบโลกก็เลยมองว่าอาชีพนี้มันน่าจะตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลยเลือกที่มาเป็นนักเดินเรือครับพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคมแล้วก็มาสอบเข้าศูนย์ฝึกคณิตนาวีกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรเกี่ยวกับนักเดินเรือมันเป็นโรงเรียนประจำนะครับมันก็ต้องย่อมมีกฎมีระเบียบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีกฎมีระเบียบบังคับอะไรอย่างนี้พอเรามาทำงานเราถึงได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาปลูกฝังมาในโรงเรียนเนี่ยก็คือว่าการทำงานบนเรือเนี่ยมันมีทั้งความกดดันทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งจากไกลบ้านไกลครอบครัวก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาสอนมาในโรงเรียนเนี่ยมันได้เอามาใช้ในวิชาชีพพอจบเสร็จก็มาทำงานกับบริษัท RCL ครับซึ่งมีความมั่นคงและเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศตอนนี้ทำมาก็15 ปีแล้วครับ15 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูเนียร์ออฟฟิเซอร์จนขึ้นมาเป็นกัปตันครับโอกาสที่ทุกคนจะเป็นกัปตันไหมก็อยู่ที่ความตั้งใจครับถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่าท้อทุกคนมีโอกาสเป็นกัปตันได้หมดทุกคนครับผลงานก็คือเราก็รับผิดชอบหน้าที่ขนส่งสินค้าจากเมืองท่านึงไปยังอีกเมืองท่านึงถึงจุดหมายปลายทางก็ความประทับใจก็คือเราสามารถนำเรือผ่านพายุพาเรือและลูกเรือไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยตอนนั้นก็คือเราออกเดินทางวางแผนออกเดินทางจากโฮจิมินห์ไปนิงโบประเทศจีนครับแล้วมีพายุตัดหน้าซึ่งเราก็ต้องรับข่าวอากาศติดตามตลอดเวลาว่าพายุเนี่ยเส้นทางการเดินทางเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องวางแผนการเดินเรือให้ปลอดภัยวันนั้นออกเดินทางมาแล้วเราดีเลย์จากเมืองท่าโฮจิมินห์ซึ่งพายุก็ข้ามผ่านเกาะไต้หวันมาละแล้วสุดท้ายเราก็รอดมาได้เพราะว่าทีมงานที่เราช่วยกันติดตามพายุเปลี่ยนแผนการเดินทางอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำจนผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ครับกัปตันนอกจากจะควบคุมเรือแล้วต้องควบคุมบริหารเพราะว่าบนเรือเรามีลูกน้องก็ไกลบ้านมาจากหลายครอบครัวเราก็จิตใจก็แตกต่างกันไปเราจะทำไงบริหารให้คนลูกเรือพวกนี้สามารถมองไปในทางเดียวกันแล้วก้าวผ่าน ัญหาต่างๆไปพร้อมกันได้คือเราต้องมีคุณธรรมเพราะว่าคนเราถ้ายึดหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตมันก็จะนำไปในทางที่ถูกนะครับหลักการในการใช้ชีวิตครับเราก็ต้องวางแผนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เดินทางก็ตอนนี้ก็ครึ่งโลกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงรอบโลกเลยสนุกท้าทายเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอบ้านเมืองเขาที่แบบเราไม่เคยเห็นอย่างยุโรปแล้วก็นึกถึงเทพนิยายซึ่งมีปราสาทมีอะไรมันก็มีจริงๆก็ได้ประทับใจครับว่าเราสามารถไปเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันเป็นความฝันเล็กๆความฝันหนึ่งของเรา
0: เรือเป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ำมีหลายประเภทมากมายตามการใช้งานและนี่คือตัวอย่างประเภทของเรือ General Cargo เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป Tanker เรือบรรทุกสินค้าเหลว Fishing เรือประมง Tax เรือลากจูง Ferries เรือพาณิชย์ที่นำส่งผู้โดยสารบรรทุกรถยนต์และสินค้าข้ามแม่น้ำหรือมหาสมุทร
1: ถ้าในกรณีเรือเดินอย่างเงี้ยเรือวิ่งอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยเราก็จะทำงานก็คือ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็เป็นเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไปเช้ามาเราก็จะมาเช็คเมลติดต่อสื่อสารประสานงานกับทางบกนะครับว่าเรือเราจะไปถึงเมืองท่าเนี้ยเวลาเนี้ยสามารถเข้าได้ไหมหรือว่าถ้าไม่ว่างเราจะต้องดีไซน์ว่าอาจจะลอยลำทิ้งสมอมันก็แล้วแต่สภาวะการของณเวลานั้นนะครับว่าจะต้องทำยังไงกับตันก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็บริหารเรือหรือว่าจัดการเวลาให้มันไปถึงตามเวลาที่นัดหมายกัปตันจะต้องบริหารและวางแผนร่วมกับหลายๆทีมเพราะบนเรือเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2แผนกมีทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายห้องเครื่อง
2: ค่ะสายไฟ1800
3: 54 standby
1: ก็อย่างบนเรือลำนี้นะครับก็จะมีพนักงานประจำเรือทั้งหมด21คนฝ่ายเดินเรือก็จะมีต้นเรือเป็นหัวหน้าออฟฟิเซอร์หรือว่านายประจำเรือ2คนนะครับส่วนลูกเรือก็จะมีสลังเรือนะครับแล้วก็จะมีนายท้ายกะลาสีแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนห้องครัวนะครับก็จะมีพ่อครัวแล้วก็ผู้ช่วยหรือว่าเมดแมนบริกรบนเรือในส่วนของห้องเครื่องก็จะมีต้นกลนะครับดูแลควบคุมแล้วก็จะมีอินจิเนียร์แล้วก็จะมีช่างไฟฟิตเตอร์แล้วก็จะมีช่างน้ำมันนะครับแล้วก็มีไวเปอร์ช่างเช็ดแต่ก็คือสุดท้ายแล้วกัปตันดูแลควบคุมทั้ง2แผนกนี้ให้เรือลำดึงเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

เริ่มตั้งแต่เรือออกนะครับหน้าที่หลักๆของกัปตันก็คือนำเรือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองท่าเราเรียกว่าเจ้าพนักงานนำร่องขึ้นมาแต่ทีนี้กัปตันก็คือดูแลควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วเมื่อนำเรือผ่านไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำร่องลงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกัปตันละที่กัปตันจะต้องนำเรือผ่านทะเลเดินทางออกไปเพื่อที่ว่าจะขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการบนเรือเหมือนเป็นบริษัทนึงครับบนเรือเนี่ยจะต้องมีคนหมุนเวียนตลอดคือตำแหน่งละคนพอเขากลับไปคนใหม่ก็จะมาลงเราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆตลอดเวลาด้านการทำงานครับก็คือบริษัทเนี่ยจะมีเป็นคอนแทคอย่างนายประจำเรือนี่ก็6เดือนอย่างลูกเรือนี่ก็9เดือนนะครับก็พอครบคอนแทคถ้าอยากอยู่ต่อแล้วก็สามารถต่อได้แต่ไม่เกิน1ปีครับเพราะกฎหมายแรงงานทางทะเลก็ระบุไว้ว่าห้ามเกิน1ปีพวกพี่เนี่ยทำงานน่ะใช้ไม่ใช่แค่กฎหมายแรงงานของไทยคือทุกสิ่งทุกอย่างบนเรือเนี่ยเราใช้กฎหมายสากลตัวดาดของโลกงานเรือทุกคนมีเวลาทำงานที่ฟิกแน่นอนนะต้นหนเนี่ยเขาก็จะเข้าเวรเที่ยงคืนตี 4 8โมงต้นเรือจะขึ้นมาเข้าเวรนำเรือก็คือเขาจะมีวงรอบคนละ4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงแล้วคุณก็ต้องพักผ่อน8 ชั่วโมงอย่างน้อยคุณนอนคุณก็ต้องติ๊กว่าคุณนอนพักกี่ชั่วโมงถ้าวันหนึ่งคุณนอนไม่ถึงตามพีเรียดที่กฎหมายกำหนดคุณก็ต้องไปนอนกัปตันเนี่ยก็คือออนคอลครับถ้าในกรณีที่ว่าเรือจะเข้าอะไรเงี้ยก็คือจะเรียกกัปตันเพราะกัปตันต้องขึ้นมาช่วยนำเพราะว่าตรงเนี้ยมันเรือมันจะเริ่มเยอะละกัปตันก็ต้องขึ้นมาเทคแอคชั่นคุณสมบัติของการที่จะเป็นนักเดินเรือที่ดีก็คือ1คุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณชอบนะครับในสิ่งที่คุณทำงานทุกอย่างครับถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นทางด้านร่างกายก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ก็พอส่วนเรื่องการว่ายน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ศูนย์ฝึกพันธุ์นาวีมีสอนครับปี 1ว่ายน้ำเป็นหมดทุกคนแล้วครับก็คือหลังจากที่จบจากโรงเรียนมานะครับเราก็จะทำงานบนเรือโดยเริ่มจากตำแหน่งจูเนียร์ออฟฟิเซอร์ก่อนนะครับอันดับแรกก็คือผู้ช่วยต้นเรือหรือว่า 3O 3O เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนเรือเซฟตี้ต่างๆอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับเมื่อผ่านตำแหน่ง 3O มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็นต้นหนต้นหนคืออะไรต้นหนก็คือหนทางก็คือวางแผนการเดินเรือนะครับเลือกเส้นทางเดินเรือดูแลอุปกรณ์เดินเรือต่างๆโดยที่มีกัปตันเป็นคนตัดสินใจเมื่อมีประสบการณ์สักระยะหนึ่งจะขึ้นเป็นต้นเรือต้นเรือนี้ก็จะดูแลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดเพราะเรือเราเป็นเรือบรรทุกสินค้าต้นเรือจะดูเกี่ยวกับสินค้าดูเรื่องการทรงตัวของเรือนะครับ stability ต่างๆดูตากินน้ำลึกนะครับเพื่อว่าให้เรือเดินทางออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับต้นเรือจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสบียงอาหารความเป็นอยู่ต่างๆเมื่อผ่านชีวิตการเป็นต้นเรือเรียบร้อยคุณก็จะกล้าพึงเป็นกัปตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดบนเรือในส่วนของอายุงานของกัปตันนะครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพก็น่าจะทำได้ถึงเกษียณ60นะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณรายได้ก็ผลตอบแทนก็ถือว่าดีครับนะน่าสนใจครับพอมาเป็นกัปตันจริงๆแล้วอาชีพนี้ยากไหมผมว่ามันอยู่ที่ความรับผิดชอบครับเพราะว่าอาชีพนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจถ้าการเราตัดสินใจผิดมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดเราทำยังไงที่จะปิดข้อผิดพลาดตรงนั้นก็คือ1เราก็ต้องมีวินัยในตัวเองแล้วก็จดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจแต่ละครั้งของเราไว้เพื่อจะเอามาประเมินผลเพื่อที่ว่าในครั้งต่อไปในกรณีที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็จะบรรเทาเกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ก็คือ1คุณจะต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราทำงานกับกฎหมายสากลทางทะเลนะครับเราทำงานกับต่างชาตินะครับภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนไทยทำงานกับหลายๆชาติต่างชาติต่างภาษาเพราะฉะนั้นภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษแต่ที่สำคัญคือเราต้องมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอย่ากลัวอย่าท้อและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช้ชีวิตบนเรือมันก็เหมือนกับอยู่บนบกอะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่บนน้ำแค่นั้นเองเราไม่ได้เช้ามาเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็คือเราตื่นเช้ามาเราเดินขึ้นมาแล้วก็ถึงห้องทำงานพออยู่บนเรือมันจะแตกต่างกับคนบกยังไงก็คือดับแรกคือมันจะไกลบ้านห่างไกลบ้านแต่เดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆก็เยอะครับเรามีโทรศัพท์ดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตใช้แต่นี้มันก็คือมันก็จะห่างทางกายแต่เราก็คุยติดต่อได้ตลอดความเป็นอยู่บนเรือนะครับเราก็จะมีห้อง
นะครับมีห้อง1คนก็1ห้องเพราะว่าเราจะไม่พักรวมกับใครเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชั่วโมงการทำงานบนเรือมันจะไม่ตรงกันถูกไหมครับสวัสดิการต่างๆแล้วก็มีนะครับมีอาหารครบ3มื้อมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับความเป็นอยู่อะไรก็ดีถือว่าดีครับงานเรือเนี่ยเป็นงาน24ชั่วโมงเมื่อเรือถึงเมืองท่าไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่าพร้อมเรือก็ต้องเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนทุกคนก็ต้องตื่นมาทำงานแต่มันก็จะมีผลตอบแทนในส่วนของโอเวอร์ไทม์ให้นะครับครับมันก็จะคล้ายๆคนบนบกแต่เพียงแต่ว่าเวลามันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องทำงาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงระยะเวลาในการทำงานอย่างเรือลำนี้นะครับก็จะเดินทางออกจากท่าเรือกรุงเทพไปแหลมฉบังซึ่งเดินทาง2ชั่วโมงแล้วจากแหลมฉบังเนี่ยเราจะไปโฮจิมินห์ก็เดินทางอย่างน้อยๆ2วันพอถึงโฮจิมินห์เราก็จะไปนิงโบเซี่ยงไฮ้ซึ่งเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันจากโฮจิมินห์ไปนิงโบแล้วก็จากเซี่ยงไฮ้กลับแหลมฉบัง7วันเรือไม่ใช่วิ่งตลอดครับมันก็จะมีเข้าเมืองท่าพอเราเข้าเมืองท่าเนี่ยเราก็จะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานเลิกงานเราก็อาจจะแบบไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งหาอะไรอร่อยๆทานมันก็เป็นความสุขอย่างนึงที่แบบเราได้ไปเห็นประเทศต่างๆ

0: วัสดีครับผมชื่อนักเรียนเรือกิติศักดิ์คำศรีครับผมตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4ครับฝ่ายเดินเรือครับศูนย์ฝึกพเนจรนาวีครับผมตอนแรกเราเห็นภาพของกัปตันเรือจากในหนังหรือว่าตามสื่อต่างๆเงี้ยครับก็ทำให้เราชอบส่วนหนึ่งแล้วครับการปฏิบัติงานการใช้วิชาชีพก็แปลกจากคนทั่วไปครับก็เลยเกิดความชอบแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเรียนนะครับคือในความคิดก็คืออยากเป็นกัปตันเรือครับที่สามารถนำเรือได้ทั่วโลกครับสามารถพาสินค้าหรือว่าพาผู้โดยสารจากประเทศนึงไปยังประเทศนึงโดยที่เราใช้ความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยครับผม
1: สวัสดีครับนักเรียนเดินเรือพณิชย์วรุฒพงศ์สอนนะครับชั้นปีที่4นะครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือศูนย์ฝึกพณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนรักการเดินทางรักการออกไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการศึกษาข้อมูลว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์หนึ่งอาชีพที่ทำให้เรามีการได้ไปผจญภัยในโลกกว้างตามความฝันของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่นที่ทำงานอยู่บนบกครับอยากจะเป็นกัปตันเรือสินค้าที่ออกไปทำการค้านำเรือไประหว่างประเทศไปประเทศต่างๆรอบโลกครับได้เห็นอีกมุมนึงที่อาชีพอื่นไม่เคยเห็นว่าทะเลกว้างเป็นยังไงมหาสมุทรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ประเทศนี้พรุ่งนี้เราอยู่ตรงนี้วันต่อไปเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลายๆประเทศแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยกับชีวิตด้วยว่าเป็นคนที่ชอบการเดินทาง
2: ดิฉันนางสาวยุวรรณกมลเวชรักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีก่อนอื่นขอแนะนำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเป็นกองหนึ่งของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านคนประจำเรือสาขาที่เราเปิดสอนหรือหลักสูตรที่เราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดสอนแค่2หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเดินเรือกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือสำหรับเดินเรือเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับคนประจำเรือหรือเดินเรือสำหรับช่างกลนี่ก็คือเป็นช่างเครื่องที่อยู่ภายใต้ท้องเรือนะคะศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยเราก่อตั้งมาทั้งหมดเนี่ย45ปีแล้วนะคะเราผลิตคนเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 กว่าคนแล้วนอกจากทางทฤษฎีแล้วเรายังมีการศึกษาด้วยวิธีปฏิบัติมีซิมูเลเตอร์มีเครื่องมือฝึกจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการเรียนการสอนเพราะการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่สามารถที่จะล่มเรือหรือจะให้เรือเกิดไฟไหม้ได้เราจึงใช้เครื่องมือซิมูเลเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนจึงทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเนี่ยได้รับความสนใจจากเด็กๆเพื่อจะเข้ามาเรียนกับเรา
1: ครับสำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับก็มีหลักสูตร5ปีนะครับก็คือโดยปี1นะครับเราเข้ามาก็จะมีการเรียนในเรื่องของการปรับบุคลิกภาพการปรับพื้นฐานให้เป็นคนประจำเรือมีความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะปรับจากนักเรียนมัธยมปลายให้เข้ามาเป็นนักเรียนสายวิชาชีพเฉพาะทางเรือส่วนขึ้นมาปี2ก็จะเริ่มใส่เนื้อหาเรื่องวิชาการเดินเรือชายฝั่งวิชาการเดินเรือคำนวณต่างๆเข้าไปนะครับส่วนขึ้นมาปี3ก็จะเป็นในเรื่องของวิชาการวางแผนล่ะครับจะเป็นวิชาการวางแผนการเดินเรือการเข้าออกเมืองท่าการใช้เอกสารการติดต่อปี4นะครับก็คือ

เกี่ยวกับวิชาทั้งทางเรือนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารการแมเนจเมนต์สินค้าการดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยพอปี4เทอม2ก็จะออกไปฝึกภาคครับจนถึงปี5ครับปี5ก็จะมีเทอม1กับเทอม2ใช่ไหมครับก็จะเป็นช่วงเวลาออกไปทำการฝึกบนเรือเป็นเวลา1ปีแล้วก็ออกไปสอบตั๋วเป็นนายประจำเรือแล้วก็ออกไปทำงานจริงครับผมลำดับของเรือก็จะมีสูงสุดเป็นกัปตันใช่ไหมครับรองมาก็จะเป็นต้นเรือครับแล้วก็ต้นหนแล้วก็ผู้ช่วยต้นเรืออย่างผมจบไปตำแหน่งแรกที่ได้ลงก็คือผู้ช่วยต้นเรือครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นขึ้นมาจนถึงกัปตันอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีเงื่อนไขใน

0: ของเวลาในการทำงานเขาเรียก C-service อย่างเงี้ยครับช่วงแรกอาจจะยากครับขึ้นปี2ปี3พอเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้ก็รู้สึกว่าพอได้ครับก็ไม่ถึงกับยากมากครับก็สามารถปรับตัวได้พอสมควรครับมันสำคัญตรงที่การปรับตัวจากเรื่องเก่าของเรามาเป็นความรู้ใหม่ๆครับ
1: คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมาสอบเข้ากับเรานะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วก็เป็นเรียนวิทย์คณิตนะคะคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.25 นะคะสายตาไม่สั้นนะคะไม่มีรอยสักส่วนสูงที่เราต้องการกำหนดไว้ตั้งแต่คุณสมบัตินะคะก็คือว่าไม่ต่ำกว่า160นะคะวิธีการสอบเข้านะคะเราจะต้องสอบว่ายน้ำก่อน25เมตร25วิหลังจากนั้นแล้วเมื่อผ่านว่ายน้ำเราจึงมาสอบภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีของเราจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มีเคมีแล้วก็ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความถนัดเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเดินเรือเมื่อผ่านแล้วเราจึงจะมีการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
0: ผมจะหนักใจเรื่องว่ายน้ำครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน25เมตร25วิบางทีมันวายไปหรือเปล่าสำหรับเราอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องซ้อมทางนั้นมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าเพื่อนๆที่เขาเรียนกันมาอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือไปทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาของม.4 ม.5 ม.6 อย่างเงี้ยครับที่จะมาใช้สอบทั้งวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษครับผม
2: ตอนมาสอบเข้านะครับก็วิธีการเตรียมตัวอย่างผมเลยตอนแรกว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องไปเรียนว่ายน้ำก่อนครับส่วนเรื่องหนังสืออย่างเงี้ยครับก็เป็นพื้นฐานโอเน็ตทั่วไปก็คืออันนี้ก็อ่านสมัยม.ปลายนะครับเพื่อเตรียมสอบในสถาบันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับการเตรียมตัวทั่วไปนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับเป็นพวกโอเน็ตหรือว่าแกตแพดหรือว่าข้อสอบย้อนหลัง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเรือสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีคณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บ truebluepanya.com
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะเขาต้องพร้อมกับความเป็นชาวเรือต้องมีความอดทนมีระเบียบวินัยแล้วก็ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน
0: ๆต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเพราะว่าการทำงานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คนไทยก็คือจะต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติก็คือจะมีวัฒนธรรมที่มันหลากหลาย
2: คือถ้าเราอยากจะเข้าอยากจะเรียนที่ไหนขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปนะครับวันนึงผมเชื่อว่ามันต้องไปถึงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมายืนในจุดที่เราฝันแบบผมวันนี้นะครับ
4: สำหรับน้องๆครับที่สนใจอาชีพนี้นะครับถ้ารับความไกลบ้านได้นะครับความกดดันนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานถ้ามีความสนใจก็มาทำงานอาชีพนี
2: ้มันก็คงพูดออกมาไม่ได้นะครับว่าการได้ทำตามความฝันหรือในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักมันมีความสุขแค่ไหนแต่ก็คือเราบอกได้แค่ว่าเรามาเรียนที่นี่เราไม่มีความเครียดเราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้เราอยู่กับสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตได้
0: เราเป็นกัปตันเราจะอยู่ตามต่างประเทศนะครับอย่างแรกที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเผยแพร่ความเป็นคนไทยให้กับต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็เป็นการที่เราไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อนที่เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็เราต้องผ่านสถาบันที่ปลูกฝังเราไปในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปโชว์ความสามารถให้ต่างชาติได้รู้นะครับ
4: เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบครับยังสนุกกับงานมันก็ทําให้เรามีความสุขเอาขนส่งสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเขาก็มีความสุขจากการที่ได้ของที่เขาอยากได้ซึ่งของบางอย่างเนี่ยประเทศเขาผลิตไม่ได้พอเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขด้วยครับ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
5: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดี

0: ตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงการพัฒนาการของสมองมีคำตอบที่รายการนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันของเด็กๆค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกได้ว่าแหล่งที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงในอนาคตสำหรับเด็กๆด้วยค่ะนั่นคือแหล่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนั้นสำคัญและก็จำเป็นขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่จะจัดแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆได้อย่างไรและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านแรกค่ะคุณโนนะคะหรือว่าคุณสวงมนสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะและอีกหนึ่งท่านเป็นคุณแม่จากทางบ้านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณแม่สว่างจิตคามนิยานนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงเรื่องของแหล่งการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนี้เราให้ความสำคัญและก็เรียกได้ว่าใส่ใจแหล่งการเรียนรู้ต่างๆของเด็กๆอย่างมากเลยค่ะจริงๆแล้วแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นยังไงคะ
3: จริงๆอย่างที่คุณโน้ตบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งการเรียนรู้เยอะมากและคำว่าการเรียนรู้มันก็เยอะมากในสังคมไทย
0: ค่ะ
3: นะแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่นึกถึงว่าเราอยากจะไปแหล่งเรียนรู้สักที่นึงเนี่ยก็จะไปคิดว่ามันจะต้องเป็นสถานที่จะต้องไปสถานที่ไปพิพิธภัณฑ์ไปสถานที
0: ่
3: สวนน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยภาพมันจะเป็นแบบนั้น
0: ค
3: ือเราถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแหล่งการเรียนรู้มันมีอยู่รอบตัวเราคือมันมีอยู่ตั้งแต่ในบ้านเราออกนอกบ้านมันก็มีแหล่งการเรียนรู้รอบตัวเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเพิ่มศักยภาพให้กับลูกของเราหรือเปล่า
0: ค่ะ
3: จริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะคะเราเองเราก็ต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตีโจทย์ให้มันกว้างที่มันไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่าแหล่งการเรียนรู้เราเยอะมากยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในรถยนต์ถามว่ามันเยอะไหมทุกวันนี้ในชีวิตประจำวัน
0: นานด้วยนะคะ
3: มาก
0: รถติดด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลูกของเราก็อยู่ในทำให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ได้ไหมมันก็เป็นแหล่งการเรียนรู้บนท้องถนนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าเห็นไหมลูกในระหว่างนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของการจราจรสัญญาณการจราจรทางม้าลายเราก็สอนเรื่องของกฎการข้าม
0: มาที่คุณแม่กันบ้างนะคะตอนนี้ลูกๆอายุเท่าไหร่กันบ้างล่ะคะ
2: อ๋อคนโตผู้หญิง8ขวบค่ะส่วนคนเล็กน้องชาย7ขวบค่ะ
0: โอ้โหอายุใกล้กันเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะไปเพื่อนกันเลยค่ะ
0: ไปเที่ยวข้างนอกชวนกันเรียนรู้ได้เต็มที่เลยทั้งสองคนด้วย
2: เป็นเพื่อนกันสนิทเลยค่ะ
0: ค่ะเป็นวัยที่ใกล้กันเลยทีเดียวพี่โนคะอย่างนี้สำหรับเด็กๆเมื่อไหร่ที่ควรจะพาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ได้บ่อยมากขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: คือจริงๆตั้งแต่เขาเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูวัยให้เหมาะสมนะคะถ้ายังเบบี้อยู่วันนั้นก็อย่าพึ่ง
0: นะคะความพร้อมของร่างกายด้วยภูมิต้านทานด้วยนะคะ
3: นะแต่ว่าพอเริ่มที่จะคืบคานได้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูความเหมาะเลือกพื้นที่ที่จะไปสวนสาธารณะไปในแหล่งที่มันเป็นการเปิดอากาศอะโอเพนแอร์ทั้งหลายสวนสาธารณะบ้างที่แถวบ้านบ้างนะคือไปเปิดรับลมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ธรรมชาติด้วย
0: ค่ะ
3: นะท้องฟ้าน้ำนะคะหรือว่าได้เห็นแหล่งน้ำข้างบ้านมีคูคลองต่างๆนานาเนี่ยก็พาไปชมนกชมไม้หรือว่าในบริเวณบ้านเองเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ก่อนแล้วก็พอขยับวัยเนี่ยพอเขาเริ่มโตก็ค่อยไปในแหล่งชุมชนได้บ้าง
0: ะ
3: นะแต่อยากให้เลือกสถานที่ในการไปที่เหมาะกับวัยด้วยปฐมวัยก็ควรที่จะเลือกอีกแบบหนึ่งแล้วก็วัยปฐมขึ้นมาวัยมัธยมเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัยแล้วก็ความสนใจของเขาค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะเรามี VTR นะคะเด็กๆ เขาได้ไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะที่นี่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆ เขาจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแหล่งเรียนรู้นี้มากขนาดไหนค่ะ
4: การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนที่ทำให้เด็กเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5จากการสังเกตการสำรวจการทดลองโดยการปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกันกับความรู้ที่ได้สั่งสมมาวันนี้เราจะตามน้องๆไปเรียนรู้เรื่องเกษตรกันที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะ

0: หรับพวกเราถึงแล้วยังไงเรามาสวัสดีพิธีกรของพวกเรากันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ก็ชื่อวันชัยครับพลขันนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่พิพิธภัณฑ์วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนานะครับก็การทำนาเราก็มีหลายรูปแบบนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำนาดำนะครับแล้วก็นาโยนนะครับส่วนวิธีการยังไงเดี๋ยวจะมีตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะกล้านะครับ
1: แล้วอันนี้ทำมาจากพลาสติกหรืออะไร
2: ใช่ตัวนี้ทำมาจากพลาสติกครับโดยจะมีตัวถาดหลุมทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ444หลุมการปลูกข้าวมันก็มีหลายรูปแบบนะก็คือเราปลูกในแปลงนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปลูกข้าวแบบนาสวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทำนาเราต้องมาทำการเพาะเมล็ดก่อนนะครับการเพาะเมล็ดก็คือวิธีนี้เราจะเพาะเมล็ดในถาดหลุมนะครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: จะใช้ได้โดยวิธีการทำนาดำก็ได้แล้วก็นาโยนก็ได้นะครับ
0: คร
2: ับ เราจะมีตัวเขาเรียกว่าดินเพาะกล้านะครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: นี่ครับ
3: ดินเพาะกล้าย
2: กขึ้นมาเลย
0: ครับผมอ
2: ันนี้เป็นดินเพาะกล้า
1: หนักจัง
2: จะหนักนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะใช้ไม่เยอะในหนึ่งถาดจะใช้ปริมาณไม่เยอะเราจะใช้ตัวดินเนี่ยรองก้นหลุมก่อนเพราะเราลองถาดหลุมด้วยดินพอกก้าแล้วก็ประมาณครึ่งถาดครึ่งหลุมนะครับ
0: ครึ่งหลุม
2: ใช่ครึ่งหลุมครับแล้วเราก็หยอดเมล็ดในหลุมนะครับโดยประมาณ 2-3 เมล็ดไม่เกิน5เมล็ดนะครับโดยประมาณใช่
0: โอเค
2: เขาให้เตรียมถาดแล้วก็ถึงจะใช้ตัวดินพอกก้าเนี่ยปิดหน้าถาดอีกทีนึงนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องตัวเล็กเดี๋ยวพี่จะเอาเก้าอี้ให้ยืนนะครับเพื่อสะดวกในการหยอดเมล็ดนะครับเนี่ย
4: หนูคนเล็กก็สนใจใหญ่เลยนะคะคนเล็กประมาณ5ขวบค่ะ

0: พวกทำเสร็จแล้วต่อไปคือวิธีการอะไรต่อครับผม
1: อันนี้คือวิธีการเขาเรียกว่าเพาะกล้านะครับพอเราเพาะกล้าพอเราได้ต้นกล้าขึ้นมาเนี่ยต้นกล้าจะโตมาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าข้าวอันนี้กล้าข้าวในถาดหลุมนะครับโอเคนะครับพอเราได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันนะครับอาจจะทั้งดำแล้วก็โยนนะครับได้2อย่างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตามพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่จะพาลงแปลงนานะครับ
2: เดี๋ยวตาม
1: พี่มาเลย
3: เขายังสนุกอยู่นะ
4: ค่ะ
3: คนเล็กยังสนุกทางอยู่
1: ง่ายไหมเราสามารถอุ้มได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ถอดทีละหลุมนะครับถ้าเราใช้วิธีการดำนะครับส่วนถ้าเราใช้การโยนเนี่ยเราก็จะถอดออกมาจากถาดหลุมแล้วก็จับตรงปลายเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้ต้นกล้ามันบอบช้ำแล้วเราก็โยนโดยวิธีการโยน
2: ไม่ได้เรียงแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไอ้นาตรงนี้เขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวนี่ใช้ข้าวเมล็ดเดียวนะครับเขาเรียกว่าการทำนาต้นเดียวแบบปลาเป้าโดยมีระยะโดยมีระยะเป้าที่แน่นอนก็คืออาจจะเป็น40เซน50เซนอยู่ที่คนที่เขาจะกำหนดว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่นะครับ
5: ค่ะเอาละค่ะหลังจากปลูกกล้ากันไปแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มโยนกล้ากันแล้วดูสิว่าน้องๆจะทำได้หรือเปล่า
1: การทำนาโยนเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับแรงงานคนที่เรามันก็ดีกว่าการทำนาดำส่วนวิธีการโยนเนี่ยเราจะโยนไปข้างหน้าในลักษณะอย่างนี้โดยจะให้มันลอยขึ้นไปข้างหน้า
4: ลองมาปลูกข้าวเองด้วยนะคะ
1: มันก็จะปักลงในโคนเลยนะครับ
0: ค่ะจริงๆน่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กจะชอบมากค
4: ่ะได้ยอมนะคงจะทานข้าวหัวจานข้าวเนี้ยนะคะเห็นคุณค่าของข้าว
2: ค่ะ
1: โอเคนะครับก็จากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการทำนาโยนมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับการทำนาดำนะครับส่วนวิธีการทำนาดำเนี่ยเราจะมีวิธีการเขาเรียกว่าการอุ้มกล้านะครับก่อนที่จะดำเราต้องมีตัวกล้าก่อนครับอ้าวเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมเราก็ลงแปลงนานะครับมาดำนานะครับวิธีการก็โ
5: อ้จริงๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่มันคือการแสดงใช่ไหมคะน้องเฟื่อง
1: ดำลงไปเลยครับดำลงไปแปลงโดยตั้งหน้าแถวไปทีละต้นนะครับโดยใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับแค่ความลึกก็แค่ท่วมรากข้าวเท่านั้นนะครับเพื่อ
5: การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเป็นการเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อเด็กซึ่งหากสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะพบว่าเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นและอยากร่วมเข้ากิจกรรมและสามารถจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ดีค่ะ
4: แค่ได้เหยียบดินที่ต่างไปจากที่เคยเหยียบก็ตื่นเต้นแล้ว
3: ตื่นเต้นแล้วค่ะ
4: แล้วน่าสนุกเลยนะคะได้ลงมือไปทำนาทั้งแบบโยนด้วยแบบดำเองด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กันเองด้วยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: พี่ว่าคือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยพาพิพิธภัณฑ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็คือได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ก็จะเกิดการกระตุ้นทำให้เขาอยากเรียนรู
4: ้
3: แล้วพอเราได้มีภาคปฏิบัติด้วยเขาได้มีการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แบบจัดเต็มแบบเมื่อสักครู่นะคะ
4: ค
3: ือไม่ใช่แค่ยืนมองและให้คนอื่นทำให้เราดูแต่ว่า
4: ลงไปทำเองเลยค่ะปฏิบัติเอง
3: โยนแบบนี้เป็นยังไงนะคะจะดำยังไงแล้วก็กระบวนการหลังจากนั้นเป็นยังไงน
4: ะ
3: ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะให้เสริมแล้วก็ต่อจากแหล่งการเรียนรู้ก็คือว่า อย่าให้มันเป็นเพียงแค่แหล่งการเรียนรู้แค่อีเวนต
4: ์
3: คือดูเสร็จแล้วจากไป
4: ครั้งนี้จบ
3: เพราะว่าใช่เพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าพาลูกๆไปในแหล่งการเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของการทำให้ดูว่าไอ้นี่เห็นปุ๊บการทำนาแล้วเป็นแบบนี้นะลูกแต่พอกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันเนี่ย
4: ค
3: ุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อหรือว่าได้ไปพัฒนาการต่อยอดอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าความเป็นจริงชาวนาเนี่ยลำบากขนาดไหนลองไปดูไหมว่าชาวนาจริงๆที่เขาทำเนี่ยเขาตากแดดตาก ตากกันแล้วของจริงนากันแบบว่าและระยะเวลามันขนาดไหนต้องให้ข้อมูลลูกให้เห็นภาพว่าลูกมันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะลูกอย่างนี้มันดูเหมือนเร็วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้ซึมซับถึงระยะ
4: หย่อนเมล็ดเสร็จโอ้โหได้นะต้นกล้าเอาไปปักไปโยน
3: ใช่เขาเลยดูว่ามันทุกอย่างมันได้มาเร็วแล้วง่าย
4: ใช
3: ่แต่ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการของชาวนาหรือถ้ามีโอกาสพาลูกไปคุยกับชาวนาเลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไปขลุกจริงก็ได้
4: ค่ะ
3: คือเดี๋ยวนี้มันก็มีโฮมสเตย์ในรูปแบบที่มันน่าสนใจเยอะ
4: ค่ะ
3: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็ชวนพูดคุยเห็นไหมลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปหุงข้าว
4: ค่ะ
3: พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บหนูรู้ไหมว่าก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวแบบเนี้ยมันเป็นที่มันเป็นต้นกล้าแล้วก็โยนไปแล้วมันขึ้นมาเป็นข้าวมันออกมาเป็นเมล็ดได้ยังไง
4: ค่ะ
3: มันต้องผ่านกระบวนการโรงสีไหม
4: ค่ะ
3: คือให้เห็นกระบวนการแล้วเสร็จแล้วพอแล้วเราต้องมาหุงอีก
4: ค่ะ
3: หุงเสร็จแล้วออกมาแล้วกว่าจะ

0: กินแล้วหนูคิดดูเนี่ยว่าแต่ละเมล็ดออกมาแล้วรวมกันกินเป็นคำเนี่ย
1: ค
0: ือเขาก็ต่อยอดแล้วทำให้เขาคิดตามได้ว่าโอ้จริงเนาะมันไม่ได้ง่ายเนา
1: ะ
0: มันที่ผ่านมานี่เขาเห็นบางทีเขายังหุงไม่เป็นด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขามากินเนี่ยบนโต๊ะจานคุณแม่วางไว้ให้แล้วอ
1: ยู่ในจานข้าวแล้ว
0: ใช่นี่คือข้าวของเขาเขาจะไม่เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นไหนๆพาลูกไปที่แหล่งการเรียนรู้แล้วกลับมาต่อยอดทั้งไปข้างหน้าและก็ถอยไปข้างหลังคือต้องให้เห็นทั้งที่มาไม่ใช่เห็นเฉพาะที่ไปคือต้องเห็นทั้งสองอย่างให้เห็นรากของมันแล้วก็มองว่ากระบวนการต่อไปอนาคตเป็นยังไง
1: ค่ะดีจังเลยนะคะนอกจากได้เรียนรู้ทั้งในสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมีประโยชน์สำหรับเด็กๆหมดเลยแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลูกต่อยอดแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงด้วยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่างๆที่เราจะช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับลูกรักของเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างช่วงหน้านะคะพี่โนจะมาบอกกับเรารวมถึงมาพูดคุยประสบการณ์ดีๆกับคุณแม่กันต่อในสมองดีสร้างได้ด้วยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะรายการสมองดีสร้างได้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เห็นเด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นอกสถานที่กันแล้วนะคะขนาดตัวเล็กยังรู้สึกมีความสุขสนุกมากเลยมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะทีนี้เรื่องราวการพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ส่วนของคุณแม่นะคะก็จะพาลูกไปเรียนว่ายน้ำนะคะหลังจากที่เรียนหนังสือมาตั้งเช้าถึงเย็นแล้วนะคะก็เป็นการผ่อนคลายเขาด้วยการเรียนว่ายน้ำเสริมแล้วทันใดนั้นก็ได้เป็นว่ายน้ำเป็นด้วยอะค่ะ
1: อย่างนี้อย่างที่คุณแม่เล่าให้เราฟังทำถูกไหมคะพี่โนหรือว่าอยากจะเสริมส่วนไหนบ้างไหมคะ
0: จริงๆประเทศไทยนี่เป็นประเทศเมืองแห่งน้ำนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องมากจริงๆเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเด็กทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะคะ
1: เมืองร้อนด้วยนะคะว่ายน้ำก็ได้ลดอุณหภูมิร่างกายแถมยังมีประโยชน์หลายอย่างด้วย
0: การไปนี่ว่ายน้ำเนี่ยแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากที่จะให้เขาไปเล่นน้ำแล้วก็ไปฝึกกันออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเป็นนะคะนอกจากทักษะการเรียนรู้เรื่องว่ายน้ำแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้ได้เรียนรู้ว่าสระแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะสระเปิดสระปิดน้ำคลอรีนน้ำเกลือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับลูกได้ว่าเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝั่งความนี้นี่ลึกเท่าไหร
2: ่
0: 2เมตรนี่เมตร50ไหนหนูลองยืนสิหนูยืนขนาดไหนความสูงของแม่เนี่ยแม่สูงขนาดนี้แม่ยืนได้ตรงไหนสระว่ายน้ำมันมีก้นมันคือมันเรารู้ว่ามันลึกแค่ไหนแต่ว่าถ้าไปคูคลองต่างๆหนูจะรู้ไหมว่าลึกแค่ไหน
1: หรือแม้แต่ทะเลเองด้วยนะคะ
0: คือเชื่อมโยงไปถึงน้ำอื่นๆแหล่งน้ำอื่นๆหนูไปดูสิลูกแม่น้ำวันนี้เราข้ามเรือกันนะเราข้ามแม่น้ำแล้วแม่น้ำวันนั้นหนูไปสระว่ายน้ำหนูว่ามันต่างกันยังไงวันนี้พาไปเที่ยวทะเลเฮ้ยทะเลมีคลื่นด้วยเหมือนไหมลูกพอมีคลื่นแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำมีไหมลูกก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยหลักการว่าอ๋อน้ำในสระเนาะมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำแม่น้ำมันเป็นแบบนี
1: ้
0: น้ำทะเลมันมีคลื่นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วในระหว่างการต่อยอดพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดคำถามถ้าลูกไม่ถามต้องกระตุ้นให้เขาถามเพื่อที่ทำให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงไอ้น้ำเกลือโอโซนเอ๊ะคอรีนพอเขาเกิดคำถามเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วสระแบบไหนแล้วที่มันเหมาะกับเขา
1: ค่ะโอ้โหและอย่างจริงๆสถานที่ที่เราจะพาลูกไปเรียนรู้เนี่ย
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกแบบไหนให้กับลูกบ้างคะหรือว่ามีหลักในการเลือกคร่าวๆไว้ยังไงบ้างไหมคะพี่โน
0: เอาสิ่งสำคัญเนี่ยในตอนต้นเนี่ยดูวัยก่อนนะดูวัยของเขาดูพัฒนาการของเขา
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้ดูคือคนเป็นพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนะคะจะรู้ค่ะว่าลูกชอบอะไร
1: ค่ะ
0: นะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกชอบอะไรถ้าชอบกินใช่ไหมเป็นแหล่งการเรียนรู้
1: นะคะพ่อแม่ชอบด้วย
0: ชอบมากนะคะแล้วก็ถ้าลูกอาจจะชอบอย่างเมื่อสักครู่นี้พิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เอ๊ะลองดูลูกเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
1: สังเกตดูเราสักนิดนึง
0: สังเกตต้องสังเกตค่
1: ะ
0: เพราะสังเกตแล้วเนี่ยในตอนต้นเนี่ยให้เริ่มจากความชอบของเขาความสนใจของเขาลูกเราทำไมชอบรถไฟจังทำไมชอบไดโนเสาร์จังทำไมชอบเรื่องวิทยาศาสตร์จังทำไมชอบพัดลมจังทำไมชอบมันจะมีสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสังเกตปุ๊บแล้วเราก็เริ่มจากแล้วจูงเขาไปสู่การเรียนรู
2: ้
0: ถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจากความชอบเนี่ยมันจะทำให้เขานำไปสู่การอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการตั้งคำถามและสังเกตแล้วก็เรียนรู้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5แต่ถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าไม่ได้เราอยากให้เขาเรียนแหล่งการเรียนรู้ของเรามันคือการเรียนพิเศษนะคือออกมาแล้วก็ไม่ได้

0: แล้วลูกเราต้องเก่งมันทุกด้านเรียนถึงจะเรียนในห้องแล้วออกมาก็ต้องนี่แหละคือการเรียนรู้เพราะว่าเราไปตีโจทย์ว่าการเรียนคือการเรียนไง
1: ค
0: ือเรียนรู้เพราะตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก
1: ่อนซื้อการอย่างนั้นไม่ใช่
0: ใช่หรือบางทีเราจ้องจะสอนมากเกินไปเอาล่ะไปพิพิธภัณฑ์แล้วกลับมาได้อะไรลูกไหนเขียนมาซิวันนี้เขียนมา
1: โหไม่สนุกเลยอ่ะแม่ทำ
0: ไม่เซ็งเลยนะ คือเราไปจงไปจ้องที่จะสอนแล้วก็ไปจ้องที่จะให้ลูกให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไปแหล่งการเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นหนูต้องตอบ
1: ค่ะ
0: อาจจะทำแบบนั้นได้ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนเป็นหนูรู้สึกยังไง
1: ค่ะ
0: หนูมีความสุขไหมหนูชอบไหม
1: ค่ะวันนี้หนูชอบอะไรวันนี้ค่ะ
0: หนูเรียนรู้อะไรหนูไปเจอตรงนั้นเนี่ยลูกที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูวิธีอ่านจบไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็เจอแต่ละอย่างเนี่ยแล้วมันเกิดพอมันเกิดคำถามนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ายังไง
1: ค่ะ
0: มันไปหาคำตอบไหมบางคำถามแล้วยังคาใจอยู่กลับมาถามแม่แม่ไม่รู้
1: ค่ะ
0: แม่ไม่รู้ลูกแล้วจบไปมันไม่ได
1: ้ก็หาคำตอบไปด้วยกัน
0: ก็คือว่าพอเกิดคำถามปุ๊บกลับมาถามแม่อย่าดูดายนะ
1: คะ
0: เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยอันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาคำตอบกันแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลหรือจะไปหาชวนกันไปห้องสมุดก็ได้แล้วก็หาห้องหาข้อมูลมาแล้วมาเออจริงนี่ก็หนูเป็นคนกระตุ้นให้แม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะโอ้โห
1: ลูกก็ภูมิใจสุดๆเลยวันหลังหาเรื่องมาเยอะเลย
0: หนู
1: เ
0: รื่อง
1: กระตุ้นแม่อีกนะ
0: ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคอย่างที่ทำให้เกิดการเรียนรู
1: ้
0: ที่มันสลับกันแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอ่
1: ะ
0: การจะไปในแต่ละที่ที่พ่อแม่แนะนำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไปในแต่ละครั้งแล้วมันได้อะไรกลับมา
1: การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์กับลูกเราอย่างเต็มที่เกิดขึ้นไม่ยากเลยนะคะเกิดได้ตลอดเวลาลองสังเกตดูว่าลูกเราชอบอะไรหรือว่า อยากรู้เรื่องอะไรอยู่อะไรที่ลูกเรียนรู้แล้วรู้สึกสนุกก็พากันเรียนรู้เรื่องนั้นไปเลยทำความเรียนรู้ความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถต่อยอดกันด้วยนะคะอย่างของคุณแม่มีพาน้องไปเที่ยวนอกสถานที่ที่ไหนบ้างไหมคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่อยากมาแบ่งปันกันบ้างค่ะ
2: ค่ะส่วนน้องเนี่ยจะบางครั้งน้องอยากเที่ยวสู่สวนนะคะสวนสัตว์ที่แบบสัตว์ที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์ที่เคยเห็นบ้างอะค่ะอะไรเงี้ยพอไปเสร็จก็บางทีก็จะประทับใจบ้างแล้วประทับใจบ้างแต่ที่ไม่ประทับใจคือแบบว่าสงสารทำไมสัตว์อยู่ในกรงเยอะจังอะไรเงี้ย
1: ทำไมไม่ออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังสือ
2: ใช่ค่ะอย่างฮิปโปก็น้ำขุ่นเลยมองเห็นตัวฮิปโปเลยอะไรเงี้ย
1: อยู่กัน 2-3 ตัวในที่แคบๆ
2: ก็จะเกิดความสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงไม่มีอิสระเหมือนหลังเรานะ
1: คะ
2: ก็จะอธิบายว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมี2ประเภทนะคะสวนสัตว์เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปดูสวนสัตว์เปิดให้เขารู้ว่าธรรมชาติจริงๆกันสัตว์ต้องอยู่อย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ค่ะว่าเออเนี่ยสัตว์ธรรมชาติจะอยู่ที่กว้างๆแล้วอยู่กันหลายๆอย่างหลายๆตัวค่ะ
0: คือจริงๆประเด็นของแหล่งการเรียนรู้ที่บางครั้งเนี่ยเด็กไปแล้วเด็กจะมีความรู้สึกเป็นทุกข
1: ์
0: หรือว่าเกิดความรู้สึกที่มันฝังใจถ้าไปแล้วมันเกิดยกตัวอย่างจริงๆลูกพี่ก็เคยด้วยเหมือนกันที่แบบตอนนั้นเราไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าลิงเนี่ยคือเขาถือขวดขวดเหมือนคล้ายๆขวดนมอ่
1: ะ
0: แล้วลิงมันมาขโมยไป
1: โอ้ลิง
0: แบบต่อหน้าต่อตาแล้วอ่ะแบบดึงไปแล้วเขาก็ร้องแบบร้องแล้วก็วิ่งไล่ตามลิงแล้วก็จะมีความรู้สึกโกรธมากเลยว่าทำไมลิงมาขโมยของเขาไปแล้วมันก็เกิดความฝังใจไม่ชอบลิงซึ่งมันจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านอกจากอันนี้กรณีกลัวสัตว
1: ์
0: แต่มันก็มีกรณีที่ไม่ไปสถานที่นั้นเลยเพราะว่ามันเกิดความฝังใจเหมือนคนที่กลัวที่สูงแล้วก็ไม่ไปที่ไหน
1: กลัวที่แคบที่แคบมืดอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่พ่อแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกว่าลูกไปแล้วเจอยังไงคือบางคนเนี่ยไปเจอเอาพ่อแม่ที่แบบว่าเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไร อย่างสมมุติว่ากรณีที่ลิงมาทำแบบนี้แล้วลูกไม่ชอบลิงแต่เรามีความรู้สึกเราจะแก้นิสัยลูกเพราะฉะนั้นต้องจับไปให้เห็นลิงเยอะ
1: ๆมันถูกไหมคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นวิธีการที่ยิ่งไปซ้ำลูกคือบางคนจะชอบใช้วิธีหนามยอก
1: ยิ่งเอาเรื่องที่ลูกกลัวไปจี้จุดลูกไปอีก
0: นะคะหรือไปขู่ลูกสารพัดที่เราจะเห็นเนี่ยว่าลูกกลัวอะไรแล้วเราก็จะไปขู่นั้นซึ่งเป็นการทำลายการเรียนรู้ของลูกมากเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เราต้องช่วยลูก
1: ช่วยยังไงดีคะ
0: เรารู้ว่าลูกกลัวอะไรกังวลอะไรแล้วต้องช่วยเขาผ่อนคลายจิตใจนะอย่างกรณีสมมติว่าไปสวนสัตว์แล้วเกิดเป็นกังวลแล้วเกิดคำถามที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ถามขึ้นมาว่าเนี่ยลูกเป็นกังวลน
1: ะ
0: ลูกเป็นกังวลเรื่องสัตว์แล้วทำไมมาอยู่ในกรงเนี่ยดิฉันว่าเราเองผู้ใหญ่เราก็ไม่ชอบที่จะไปเห็นแบบนั้นแล้วก็เด็กๆ เห็นแบบนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาจิตใจอ่อนโยนเขาก็ไม่ชอบใจที่จะให้สัตว์มาอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาว่า
1: ค
0: ือมันเป็นสวนสัตว์ลูกสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายสัตว์มันมีบางประเภทถ้ามันมีสัตว์ดุร้ายเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องอยู่ในสัตว์ประเภทไหนยังไงแล้วก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะให้เขาได้เห็นอาจจะเอา

0: ังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือนิทานเยอะแยะนะคะว
1: ่
0: าเห็นไหมลูกสัตว์มันมีหลากหลายประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำแล้วก็ยังจะมีสัตว์ที่แบ่งเป็นประเภทดุร้ายสัตว์ประเภทขี้เล่นและถ้ามันไม่อยู่ในกรงเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวหรอลูกคือค่อยๆลองถามเขาแต่อย่าไปบอกถูกผิดนะแต่บอกลองถามเขาแล้วหนูคิดว่าอย่างไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีสวนสัตว์นะสวนสัตว์เปิดอยู
1: ่
0: แล้วมีสวนสัตว์ต้องหลากหลายเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสวนสัตว์เปิดดูเดี๋ยวเราไปที่นั่นที่นี่ที่เกี่ยวกับสวนสัตว
1: ์
0: แล้วเรากลับมาคุยกันใหม
1: ่
0: คุยเรื่องเดิมแล้วกลับไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปครั้งแรก
2: จริงๆให้เขาลองสังเกตไปกับเราด้วยก็ได้เพราะจริงอย่างในสวนสัตว์เปิดเองเสือก็ยังต้องอยู่ในกรงเลยสิงโตก็ยังต้องมีแบบระยะห่าง
0: มี
2: น้ำกั้นอยู่ไกลเลยด้วยนะคะ
0: โ
2: อ้ก็จริงด้วยทุกคำถามสังเกตว่าคำถามที่พี่โนตั้งขึ้นมาเวลาคุยกับลูกเนี่ยน่าสนใจอยากรู้และที่สำคัญเป็นคำถามปลายเปิดให้เด็กได้เหมือนมีคิดหาเหตุผลหรือว่าอะไรที่เด็กเขาสงสัยก็ต่อยอดได้อีกด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนนะพยายาม เวลาเราจะพาลูกไปเรียนรู้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามใช้สายตาของตัวเราเป็นเด็กเราอยากเรียนรู้อะไรแล้วเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู
1: ้
0: เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เราอย่าไปตีเส้นว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้สังเกตด้วยสายตาของเขาว่าเขาอยากเรียนรู้อะไรแล้วเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะเป็นหน่วยที่จะทำยังไงแล้วจะส่งเสริมเขาอย่างไรอย่าทำตัวเป็นคนชี้อย่างเดียวชี้นำลูกว่าลูกควรจะเรียนรู้อะไรแต่ให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเราจะเห็นศักยภาพที่งดงามของเขาค่ะ
2: ค่ะพากันไปเปิดโลกกว้างนะให้กับเด็กๆรับรองว่านอกจากเด็กๆจะมีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละจะมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรของเราที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณสวงมนต์สิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care นะคะรวมไปถึงคุณแม่สว่างจิตขามนิยานนท์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เรียนรู้กับประสบการณ์ดีๆรอบด้านกันต่อค่ะครั้งนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได
1: ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: ยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากเอาอะไรมาใส่ในปากเราแล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียไงไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไหมเสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียว
0: นอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
2: ถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
0: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหรอ
1: เป็นกรดยิ่งเสียวมันทำให้บาง
0: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินยังไงถึงจะถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทก์ที่จะมาไขข้อสงสัยและปิดคดีไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าในเรื่องของฟันขาวฟันเหลืองฟันชมพูไม่มีฟันขาวฟันเหลืองเนี่ยกรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาไขข้อสงสัยกันนะคะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูค่ะหลายๆคนน่าจะสะสมหินกันเยอะนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองแบบเสริมสิริมงคลแต่บางคนสะสมหินปูนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสะสมนะคะเรามาดูกันว่าการมีหินปูนเยอะเนี่ยมันช่วยทำให้ฟันเราเหลืองมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้นะคะกับอีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านเลยที่เขามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยเมื่อนำมาถูกฟันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องของฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกฟันขาววันนี้นะคะเราก็จะได้มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะขออนุญาตยิ้มรอเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของฟันขาว
1: สวัสดีครับพี่สารา
0: โอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวันธิดาจิตตานนท์ค่ะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะโจทย์และพยานที่จะมารู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องณภัทรสวัสดีทั้งสองท่าน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
1: คุณหมอด้วย
0: ค่ะเห็นคุณหมอแบบนี้นะคะฟันสวยมากๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของฟันขาวซึ่งจริงๆก็ต้องแยกกันใช่ไหมระหว่างฟันขาวกับการจัดฟันเพราะว่าส่วนตัวของคุณหมอก็คือได้เรียนรู้ทั้งสองสายเลย
2: ค่ะ
0: พูดในเรื่องของฟันขาวกันบ้างดีกว่าหลายๆคนก็คือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เวลาเรายิ้มแล้วมันดูเฮ้ยฟันเหลืองอ่ะ
1: ไม่มั่นใจดูไม่สะอาดหรือเปล่า
0: ดูแบบเสียบุคลิกไปเลยใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีคนที่มาทำฟันขาวกับคุณหมอเยอะไหมคะ
2: สมัยก่อนก็เยอะทีเดียว
1: คุณหมอครับคุณหมออยากใช้คำว่าสมัยก่อนนะ
2: ก็เป็นสิบปีแล้ว
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเราแทบจะทุกคนน่าจะเคยทำฟันขาวกันมาสักครั้งนึงแหละอย่างพี่ซาร่าเคยทำฟันขาวไหม
0: เคยค่ะเคยทำฟันขาวแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ทำฟันขาวตอนนั้นคือทรมานมากเพราะว่าเหมือนนวัตกรรมอาจจะยังไม่ทันสมัยหรือเปล่า
1: คือนานแล้วหรอ
0: คือนานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกเสียวฟันมากแล้วเวลาเขาทำคือเขาก็จะเอาอะไรมาใส่ในปากเรา
1: พอแล้วพอแล้ว

0: อยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: เค็มค่ะ
0: ครับผมหมายถึงว่ารสชาติตอนที่เขาทำฝันขาว
1: ตอนนั้นเรายิ้มเลยแล้วเราเสียวและเสียวมากแค่เขาบอกว่าต้องประมาณอ่ะแช่ไว้15นาทีมันมีน้ำยาอะไรบางอย่างแล้วก็มันเย็นแล้วก็เสียวแล้วพอเสียวปุ๊บเขาบอก15นาทีแล้วตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกทรมานมากแล้วพูดไม่ได้แล้วก็หายหายขอพอแล้วได้ไหม
0: แล้วหมอเขาว่ายังไงตอนนั้น
1: เขาเรียกว่าเราร้องเพลงมันก็เหมือนเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้ฟันเราขาวขึ้นแต่จริงๆต้องถามคุณหมอก่อนว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้เราฟันเหลืองตั้งแต่แรก
2: สาเหตุนะคะมี2ประการเลยก็คืออย่างแรกพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมดูอย่างง่ายๆเช่นเราคนเอเชียอย่างเงี้ยหรือว่าเอเชียตะวันออกพวกคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยฟันก็จะสีเหลืองกว่าพวกคนแอฟริกัน
0: คือไม่น่าเชื่อนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือรวมถึงไทยด้วยไหมคร
2: ับ ไทยส่วนใหญ่จะไทยเชื้อสายจีนนะคะอย่างหมอก็เชื้อสายจีน
1: มันเป็นแปลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างผิวเราเนี่ยเรายังขาวเลยแต่ทำไมฟันเราถึงไม่ขาว
2: จริงๆมันก็คือตัว DNA อะค่ะซึ่งมีผลต่อฟันแม้กระทั่งไม่ใช่เฉพาะสีรูปร่างก็แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็จริงๆมันก็จะมีคนที่ทำวิจัยสรุปคร่าวๆก็คือว่าพันธุกรรมมีผลอันนี้เรียกน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์นะอีกอย่างนึงก็คือโรคของพันธุกรรมเช่นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างเช่นคนที่เกิดมาแบบเห็นว่ามีเคลือบฟันที่มันไม่สมบูรณ์นะคะทางภาษาทางการแพทย์เรียกว่า amelogenesis imperfecta หรือว่าเนื้อฟันที่ไม่สมบูรณ์ก็จะสีฟันคล้ำเหลืองกว่าคนปกตินะคะ
0: ก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวเคลือบฟันมัน
1: ตั้งแต่แบบอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมถ้าเข้าสู่ประเด็นแรกเลยที่ถามว่ากรรมพันธุ์มีผลต่อสีของฟันจริงหรือไม่อันนี้คุณหมอยืนยันแล้วว่า
3: จริง
1: นะคะและในตัวของdental agency เป็นเซซ่าตานะคะ
0: ใช่อันนั้นแหละ
1: ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เกิดแบบผิดปกติตั้งแต่หมายถึงในเรื่องของสีอย่างเดียวหรือว่าในเรื่องของ
2: ผิวด้วยค่ะ
1: ผิวด้วย
2: ผิวด้วยอาจจะของเราเคลือบฟันปกติมันจะมีความแข็งแรงนะคะแต่ว่าของคนที่มีเคลือบฟันหรือว่าเนื้อฟันผิดปกติเนี่ยมันจะนิ่มยุ่ยกว่าคนทั่วไป
0: ยังไง
1: ฟันนิ่มฟันยุ่ยได้เนี่ย
2: ที่เคยเห็นนี่คือแบบแค่เอาเครื่องมือทางทันตกรรมขูดก็คือหลุดออกมาแล้ว
0: หมายถึงตัวเคลือบฟันนะไม่ใช่ตัวฟันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะชั้นของฟันก็คือเอาแบ่งคร่าวๆเลยก็มีพงประสาทฟันต่อจากพงประสาทฟันก็คือเนื้อฟันแล้วก็เคลือบฟันนะคะทีนี้ตัวเนื้อฟันเนี่ยมันอยู่ด้านในปกติก็ไม่ควรจะมองเห็นนะคะแล้วมันก็จะถูกปกป้องไปด้วยเคลือบฟันหรืออินเนอร์เมลทีนี้ตัวที่มีผลต่อสีจริงๆก็คือตัวอินเนอร์เมลเนื่องจากว่าอินเนอร์เมลมันสามารถสะท้อนเหมือนกับดูดซับแสงจากธรรมชาติแล้วสะท้อนออกไปให้ตาเรามองเห็นถ้าเกิดว่าเคลือบฟันยิ่งบางการปกป้องหรือว่าการสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นสีของเนื้อฟันมากกว่าก็จะยิ่งเห็นว่าเหลืองเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราใช้งานฟันเยอะๆอย่างเช่นคนสูงอายุ 7-80 อย่างเงี้ยเคลือบฟันสึกหมดแล้วก็จะยิ่งเหลือง
0: ก็คือเห็นเนื้อฟันข้างในเนี่ยมากขึ้นมันไม่ได้เหลืองที่ตัวเคลือบฟันใช่ไหมตอนถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆ
2: จริงๆประกอบกันนะคะคือตัวเคลือบฟันอีกอย่างนึงนอกจากว่ามันปกป้องผิวเนื้อฟันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดซับเป็นตัวดูดซับอาหารก็คืออันนี้เป็นสาเหตุที่2ที่ทำให้สีฟันแตกต่างกันก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารที่เราทานเครื่องดื่มที่เราทานเช่นชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมพวกเนี้ยถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยเคลือบฟันก็ดูดซับ
1: การแปรงฟันมันไม่ช่วยให้หาย
2: จริงๆแปรงช่วยนะคะสมมุติเราทานปุ๊บถ้าเราไม่มีเวลาแปรงจริงๆแล้วก็รีบบ้วนน้ำเปล่าแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแปรงมันจะได้ไม่เกาะติดบนผิวฟันนาน
0: ต้องย้ำว่าต้องแปรงนะตอนนั้น
1: ขอน้ำเปล่าหน่อยได้ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สมมติเราได้น้ำเปล่ามาเรียบร้อยแล้วสบายใจ
0: วงการบันเทิง
1: แล้วเวลาเราฟอกฟันบ่อยๆเนี่ยค่ะมันมีข้อเสียยังไงไหมคะมันทำให้ฟันเราบางลงไม่เสียว
2: ผิวฟันจะไม่ได้บางลงนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเสียวถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เสียวฟันง่ายก็ไม่ควรที่จะฟอกฟันบ่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าสุขภาพช่องปากไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะฟอกบ่อย
1: แสดงก็มีหลายวิธีในการที่จะทำให้ฟันขาวในการฟอกสีมีวิธีไหนบ้างคะ
2: โดยแบ่งง่ายๆ2อย่างก็คือ1ฟอกที่บ้านกับ2ฟอกที่คลินิกนะคะฟอกที่บ้านก็คือเราไปพบคุณหมอที่คลินิกคุณหมอก็จะทำการพิมพ์ปากแล้วก็

0: ทำน้ำถาดฟอกสีฟันให้เราพร้อมจ่ายน้ำยากลับไปให้ฟอกที่บ้านน้ำยาเนี่ยก็จะความเข้มข้นต่ำกว่าที่ฟอกที่คลินิกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกวิธีหรือว่าน้ำยารั่วลงไปโดนพวกกระพุ้งแก้มโดนขอบเหงื่อก็จะเกิดอาการแสบร้อนระคายเคืองได้นะคะข้อดีก็คือเราอาจจะไม่ต้องมานอนทำที่คลินิกนานทำในช่วงเวลาที่เราสะดวกเราก็ทำจนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนั้นแค่ไหนก็ได
1: ้เรื่อยๆเรื่อยๆอยากให้มันขาวนี่ก็ทำใส่ก็ปิดใส่ก็ปิด
0: ส่วนอีกแบบก็คือทำกับคุณหมอที่คลินิกอย่างที่คุณซาร่าเคยทำอะค่ะก็ข้อดีก็คือเราเสร็จใน1ชั่วโมงเสร็จสวยเลย
2: แต่ว่าคุณหมอก็จะทำแบบมีการขูดหินปูนให้ด้วยมีการแบบเคลียร์ฟันกรอบแบบทำความสะอาดก่อนแล้วก็เคลือบให้อีกทีนึง
0: ค่ะ
2: ในเรื่องของการขูดหินปูนบ้างดีกว่าเป็นประเด็นที่2นะคะว่าขูดหินปูนแล้วทำให้ฟันขาวจริงหรือไม่คะ
0: ขูดหินปูนเนี่ยมันทำเราเรียกว่าทำให้ฟันสะอาดอะค่ะ
2: ค
0: ือเช่นถ้าเดิมมีคราบเกาะคราบจุลินทรีย์หรือว่าที่เรียกว่าพลาคเกาะมีสเตนแปลว่าคราบสีเช่นคนที่สูบบุหรี่หรือว่าชอบดื่มชากาแฟแล้วมันมีสีน้ำตาลไปเกาะบนผิวฟันเนี่ยการขูดหินปูนร่วมกับการขัดฟันก็จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปได
2: ้
0: มันดูสะอาดขึ้นก็อาจจะขาวเท่ากับสีฟันเริ่มต้นของเราก่อนที่จะมีคราบจากอาหารหรือเครื่องดื่มไปเกาะอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ขาวกว่าเฉดธรรมชาติเดิมของเรา
1: แล้วเมื่อกี้ผมขอย้อนกลับไปหน่อยที่คุณหมอบอกว่าไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกมีกี่วิธีครับคุณหมออย่างผมเนี่ยผมเคยไปทำเขาจะชื่อว่าซูม
0: มันเป็นแบรนด์เนมเป็นเทรดเนมนะคะจริงๆมันก็จะมีคูลไลท์บลูไลท์แล้วก็เลเซอร
2: ์
0: ตัวซูมเนี่ยน่าจะเป็นบลูไลท์ก็คือเป็นเครื่องเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กระตุ้นตัวน้ำยาให้ทำปฏิกิริยาเคมีบนผิวฟันจริงๆก็เครื่องกับน้ำยาเนี่ยโดยปกติเขาก็จะบริษัทเขาจะต้องผลิตให้มันดูแล้วว่ามันสอดคล้องกันแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดี
1: ก็คือซูมเนี่ยที่ผมไปศึกษามาเขาบอกเป็นการดูดสีออกมาจริงไม่จริงยังไงบ้าง
0: น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปทำให้โปรตีนบนเคลือบฟันเนี่ยแตกตัวเล็กลงนะคะพอแตกตัวเล็กลงเดิมมันจะดูทึบๆมันก็เล็กลงทำให้เวลาที่ได้รับแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับไปสู่ตาคนเห็นเนี่ยดูขาวขึ้น
2: อันนี้คือเริ่มเป็นเรื่องของเทคนิคละการจัดฟันฟอกฟันทำฟันขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที
1: ่
2: มันมีหลายวิธีแต่หลักๆแล้วมันคือเรื่องเกี่ยวกับผิวที่บนฟันของเรา
1: ตัวเคลือบสาร
2: ตัวเคลือบของเราว่ามันมีรูหรือเปล่าความแข็งแรงรวมไปถึงพันธุกรรมด้วยนอกจากนี้มีวิธีแบบธรรมชาติไหมคะที่เราเคยได้ยินมามันมีประเด็นที่บอกว่าใช้น้ำมะนาวถูฟันแล้วทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริงหรือไม่คะ
0: จริงๆน้ำมะนาวอะค่ะมันแค่ช่วยกำจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันเหมือนกับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะกำจัดอาจจะออกแต่คือหมอก็ไม่เคยลองเองนะคะแต่ว่าถามว่าทำให้ตัวฟันเคลือบฟันขาวขึ้นได้ไหมไม่จริงยังจะทำให้เคลือบฟันบางลงด้วย
2: เพราะว่ามันเป็นกรดมันเลยไปกัด
0: พอบางลงปุ๊บเนี่ย
1: ตัว
0: เนื้อฟันที่คล้ำกว่าก็จะโชว์ออกมามากขึ้น
1: ข้างในในเนื้อฟันมันเหลืองไง
2: ยิ่งเป็นกรดยิ่งเสียวเหรอ
1: เป็นกรดยิ่งเสียวมันทำให้บาง
2: ต้องลองใช้ดูแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของเรามีการเตรียมมะนาวมาให้ด้วยนะครับขอมะนาวเข้ามาในกล่องนะฮะจะได้มาพี่สาว
2: ไม่มีไม่ได้เอามาไม่กินไปแล้วต้มยำกินต้มยำใส่มะนาวไปเยอะมากตอนนี้เสียวถึงคออ่ะก็คือสรุปว่ามะนาวไม่ได้ช่วยได้ในเรื่องของฟันขาวได้จริงก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการฟอกสีฟันขาวควรที่จะมีน้ำยาโดยเฉพาะของ
0: ใช่ค่ะ
2: รวมถึงการฉายแสงฉายสีแต่ละเทคนิคของแต่ละคลินิกก็ไม่เหมือนกันมาถึงอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าลักษณะฟันแบบไหนที่ไม่สามารถทำฟันขาวได
0: ้ประเด็นฟอกสีก่อนนะคะฟันที่ไม่ควรฟอกสีฟันเนี่ยอย่างแรกก็คือฟันที่ผุเป็นรูใหญ
2: ่ฟัน
0: ไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่น้ำยาเข้าไปเนี่ยก็จะมีอาการเสียวมากนะคะหรือว่าคนที่มีเหงือกไม่แข็งแรงเหงือกอักเสบก็คือพูดรวมๆก็คือสุขภาพช่องปากไม่ดีก็ไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเหงือกไม่แข็งแรงเนี่ยเกิดว่าเวลาที่เราใส่เทรย์ฟอกสีที่บ้านหรือว่าไปฟอกที่คลินิกแล้วน้ำยามันมีการรั่วเข้าไปเนี่ย มันจะลงไปใต้เหงือกแล้วทำอันตรายต่อรากฟันได้นะคะก็คือถ้าเกิดลงไปเนี่ยเรื่องใหญ
2: ่ค่ะมันมีความเสี่ยงยังไงถ้าเกิดลงไปปุ๊บมันจะเกิดอะไร
0: เกิดการละลายตัวของผิวได้

0: ฟันได้ค่ะ
1: ก็ยิ่งทำการทำลายรากฟันไปซึ่งถ้าเกิดรากฟันมันตายมีผลเสียคือทำให้ฟันผุและฟันตาย
0: รากละลายก็คือมันก็จะความมันก็จะลดลงนะคะ
1: ก็ต้องมารักษารากฟันด้วยซึ่งราคาแพงมากนะ
2: มีคนมาทำแบบว่าขอฟัน2ซี่เนี่ยขอขาวแค่2ซี่อย่างเงี้ย
0: ยังไม่
2: ยังไม่มีหรือแบบเป็นซี่สลับขาวประดับได้ไหม
0: เป็นแฟชั่นใหม่
2: ใช่เผื่อว่าจะได้จอดชั่วคราวได้ไงวันว่าเราจะมีวิธียังไงในการที่จะดูแลฟันขาวให้ขาวอยู่เสมอนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะกับสวยหล่อขอซื้อสวยหล่อขอซื้อกลับมาในช่วงเบรกที่3นะคะในเรื่องของการปิดคดีที่เป็นประเด็นในเรื่องของฟันขาวนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ได้คุณหมอนะคะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการทำฟันขาวซึ่งก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เราจะให้คุณหมอลองมาอธิบายหน่อยว่าเราจะต้องดูแลฟันของเรายังไงในกรณีที่อยากจะให้มันขาวนานๆค่ะ
0: ถ้าอยากให้ขาวนานๆอย่างแรกนะคะดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะคะทานอาหารแล้วก็รีบแปรงฟันจริงๆก็แปรงอย่างน้อยเวลา2ครั้งร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันน้ำยาบ้วนปากก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรารู้และว่าทำให้ฟันสีคล้ำลงเช่นเครื่องดื่มชากาแฟไวน์แดงน้ำอัดลมแล้วก็ที่สำคัญคือบุหรี่นะคะก็หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวกว่าเดิมก็ฟอกสีฟัน
2: ฟอกสีฟันหลังจากที่เราไปฟอกสีฟันแล้วมีวิธีเก็บรักษาความขาวอย่างนี้ให้นานๆได้ยังไง
0: วิธีเหมือนกันเลยค่ะ
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
0: สะอาดความสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่ง
2: การก
1: ินพวกน้ำดื่มต่างๆที่มันมีสีแหละถ้าเกิดเราพูดตรงๆแล้วง่ายๆเลยคืออะไรที่มันมีสี
0: หรือแม้กระทั่งพวกแกงขมิ้นแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือถ้าเกิดกินก็คือพอกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบแปรงฟัน
0: ใช่
1: ซึ่งการแปรงฟันถ้าเกิดแปรงฟันแล้ว3รอบนี่มันเยอะไปไหมคร
0: ับไม่เยอะค่ะจริงๆโดยเฉพาะอย่างของหมอเนี่ยจะเป็นหมอจัดฟันเนี่ยถ้าคนไข้จัดฟันก็จะให้แปรงละ3ครั้งเลย
2: เหรอคะ
0: ใช่
2: คือถ้าเกิดหนูอยากปรึกษาหมอว่าหนูเป็นคนที่เรื่องฟันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรักษามากๆเลยอย่างสมมติว่าหนูแปรงฟันทุกชั่วโมงเงี้ยค่ะมันจะมีผลเสียอะไรกับ
0: ก็อาจจะมากไปค่ะเพราะว่าตัวยาสีฟันเนี่ยมันมีผงขัดอยู่ถ้าเราแปรงถี่เกินความจำเป็นมันก็จะทำให้ผิวฟันสึกได้บางคนก็จะขยันแปรงมากอะค่ะแต่ว่าวางแปรงไม่ถูกเหงือกร่นหมดเลยก็มีแต่ว่าไม่มีครับจุลินทรีย์นะเหงือกร่น
1: ก็คือไม่ดีอยู่ดี
0: พอฟันสึก
2: ใช่ไหมอันนี้หนูขออนุญาตถามเรื่องนี้นะก่อนเรื่องเกี่ยวกับแปรงสีฟันหรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาความสะอาดฟันบางทีมันตอนนี้มันก็จะมีเป็นแบบแปรงสีฟันที่เป็นหมุนๆเป็นเครื่องอ่ะม
1: ีแต่ผมชอบ
0: ไฟฟ้าใช่ไหม
1: แปรงสีฟันของแบรนด์ญี่ปุ่นนะอะไรมันจะเป็นแบบแปรงอันเล็กมากเลยครับเล็กๆแล้ว
2: ขนเล็กใช่ไหม
0: กลมๆใช่ไหม
1: ครับไม่คือทั้งแปรงมันมีแค่นี้เล็กมากแล้วสามารถแปรงเข้าไปในซอกอะไรแบบนี้ได้ซึ่งแปรงมีหลายแบบอ่ะบางแปรงก็จะเป็นขนแน่นๆแล้วก็แบบนุ่มๆซึ่งคุณหมอแนะนำแปรง
2: บางแปรงก็จะเป็นแบบเป็นแปรงกลมๆที่แบบใช้
1: ก็บางทีถ้าเกิดเข้าไปไม่ถึงก็แบบล้วงเข้าไปหน่อย
2: ล้วงเข้าไป
1: มันก็จะแบบต้องใช้คู่กับน้ำยานะใช้เป็ดสีเหลืองอะ
2: เรื่องเดียวกันหมดคุยกันคนละเรื่องแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าแปรงสีฟันแบบไหนถึงจะเหมาะกับการ
0: แปรงสีฟันเนี่ยอย่างแรกให้เลือกขนนุ่ม
2: ถ้าขนนุ่ม
0: ขนนุ่มเด้งๆอะค่ะ
2: เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าขนแข็งยิ่งแข็งดี
0: ขนนุ่มจะทำให้ไม่ทำร้ายผิวฟันแล้วก็อ่อนโยนกับเหงือกนะคะแล้วเราก็จะอยากแปรงเพราะว่าเราแปรงแล้วรู้สึกเหมือนทำสปาฟัน
1: มันสบายนะ
2: แต่รู้สึกว่ายิ่งแปรงขนนุ่มมันเหมือนไม่สะอาด
0: ไม่สะอาดจริงๆขึ้นกับว่าเราวางแปรงถูกต้องหรือเปล่า
2: เทคนิคการวางแปรงอีกโอเคแปรงขนนิ่มแล้วก็อะไรต่อคะความใหญ่
0: ความใหญ่ก็ให้แบบว่าใหญ่ๆเกินเพราะว่าเวลาที่ซอกซอนเข้าไปโดยเฉพาะบริเวณฟันหลังอะค่ะตรงข้างแก้มเนี่ยจะเข้ายาก
1: พวกแบบตามที่เราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นฟันคุดข้างในบางคนยังไม่ได้ทาออกก็ถ้าเกิดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปได
0: ้
1: แล้วพี่ซาร่าใช้โปรตีนใหญ่หรือไม่ใหญ่แล้วพี
2: ่ของพี่เหรอ
1: เข้าไปในปาก
2: เอาตรงหนูจะใช้ค่อนข้างใช้ใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็แข็ง
1: ตายแล้วเนี่ยผมบอกแล้วแบบนี้มันทำให้ไม่ดีต่อเหงือกเลย
2: ใช่แล้ว
1: คุณต้องเปลี่ยนใหม่คุณลอง
2: ไม่รู้ไง
1: นุ่มๆเล็กๆดูอาจจะเข้าถึง
2: ได้เดี๋ยวลองได้นะเพราะว่าวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วไงว่าการเลือกแปรงสีฟันให้เข้ากับการเหมาะสมไม่ใช่เข้ากับเรานะทุก

0: นควรที่จะเลือกวิธีนี้เพราะว่าบางคนคิดว่ายิ่งแข็งยิ่งใหญ่ยิ่งหนามันจะยิ่งแบบสะใจไงมันเหมือนแบบขัดมันสะอาดจริงๆแต่บางครั้งหนูก็เคยทำจนเลือดออกเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ใช
2: ่ไอ้เวลาที่เราใหญ่ไปฟันอย่างเงี้ย
0: มันแข็งไปมันใหญ่ไป
2: เต็มปาก
0: เลือดมันออก
2: เลือดไม่ไหวเลยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเลือดออกเนี้ยคุณหมอมันเป็นเพราะเราแปรงฟันหรือเป็นเพราะว่าหินปูนของเรามันเยอะไปเวลาสมมติว่าตอนเช้าตื่นแปรงแล้วก็เลือดออก
3: ถ้าเหงือกเราแข็งแรงอะค่ะ

0: ว่าถ้าเกิดออกเป็นประจำแล้วร่วมกับเห็นสังเกตเห็นเหงือกบวมอันนี้แสดงว่าเหงือกอักเสบและเป็นอาการของเหงือกอักเสบ
1: เหงือกบวมคือตัวเหงือกมันจะตุยๆ
0: มันจะบวมๆตุยๆ
2: แล้วก็
0: เวลาเรากดมันจะหยุ่นๆถ้าเหงือกที่แข็งแรงกดเข้าไปมันจะเฟิร์ม
2: มันเกิดจากการที่เราไปกระตุ้นเขาใช่ไหม
0: การที่เหงือกอักเสบเกิดจากเราแปรงไม่สะอาดแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่
1: เป็นเชื้อเนี่ยเหรอ
0: คะแล้วก็กลายคราบจุลินทรีย์นี่แข็งกลายเป็นหินปูนเกาะเงี้ย มันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่เกาะ อยู่รอบๆ
2: เท่าที่ฟังอาจารย์หมอพูดนะคะทำให้เรารู้เลยว่าการแปรงฟันเนี่ยสำคัญมาก
1: ใช่
2: แล้ววิธีการแปรงที่ถูกต้องควรจะแปรงแบบไหนคะอันนี้ก็คือตัวอย่าง
0: ค่ะตรงบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันกับเหงือกตรงเนี้ยค่ะมันจะมีคราบจุลินทรีย์เกาะได้ง่ายนะคะการแปรงก็จะให้เน้นทำความสะอาดบริเวณนี้นะคะทั้งด้านนอกและก็ด้านในด้วยเนาะด้านในก็อย่างตรงนี้นะคะบางคนด้านนอกแปรงสะอาดแต่ด้านในโดยเฉพาะฟันหน้าล่างเนี่ยแปรงไม่โดน
2: หินปูนขึ้นเลย
0: ใช่แต่ทีนี้หมอขอโทษทีว่าไม่ได้เอาแปรงมาให้ดูนะคะแล้วก็ให้เน้นอีกอย่างก็คือซอกฟันแปรงแค่ใช้แปรงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่
2: า
0: ถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุตรงซอกนะคะซึ่งเวลาผุทีเนี่ยเราต้องปลอฟันเยอะเลยเพื่ออุด
1: ครับแล้วแบบนี้เราควรจะขูดหินปูนเนี่ยปีนึงสักกี่ครั้งครับคุณ
0: ถ้าเกิดว่าปกติโดยเฉลี่ยก็ปีละ2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลความสะอาดได้ดีแปรงได้สะอาดใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำบางคนเนี่ยปีละครั้งก็พอค่ะหรือว่าโอ้บางคนแปรงเก่งกว่าหมออีกมาเช็คอัพก็ไม่จำเป็นต้องขูดก็มีค่ะ
2: อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับยาสีฟันบ้างดีกว่าจะได้ครบเลยในเรื่องของการดูแลช่องปากยาสีฟันรวมถึงน้ำยาบ้วนปากด้วยเลือกแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพฟันคะ
0: ที่แน่ๆคือต้องมีฟลูออไรด์นะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันฟันผุนะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแบบที่หยาบมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันสึกอย่างที่บอกไป
1: นี่คือยาสีฟันนะ
0: ใช่ส่วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขอให้เลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมนะคะเพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็ถ้าแบบที่มียาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำเพราะว่าในช่องปากเราเนี่ยจะมีทั้งแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีมันจะไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยป้องกันการกราเพราะฉะนั้นถ้าใช้เยอะเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อราในช่องปาก
1: ขอกลับมาเมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องของยาสีฟันหน่อยแล้วกันหยาบและไม่หยาบเราสามารถดูได้ยังไงคุณหมอ
2: ฟังต้องฟังถ้าเกิดคุณพูดว่าอย่างเงี้ยหยาบแล้วถ้าแบบ
1: พ่อไม่เป็นไร
2: ไม่หยาบใช่ก็ต้องฟังเอา
1: พูดถึงยาสีฟัน
2: ค่ะอ๋อ
1: ไม่ใช่คำพูด
2: อ๋อเหรอคนละหยาบอ๋อขอโทษค่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: ยาสีฟันเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันหยาบไม่หยาบคุณหมอ
0: จะทราบก็ต่อเมื่อเราซื้อมาแล้วมากกว่าค่ะเช่นบีบออกมาดูป้ายดูแล้วก็เห็นเลยว่าถ้าเกิดแบบหยาบอย่างเช่นพวกสมุนไพรบางยี่ห้อ
1: มันจะรู้สึกแล้วมันจะเห็นว่ามีเม็ดอะไรเงี้ย
0: จะเป็นเม็ด
2: ไม่ดีใช่ไหมคะอย่างนั้น
0: ใช้ได้แต่พยายามแปรงเบาๆเลยค่ะ
2: ก็ยัง
1: ต้องขูดหน้าฟันออกเนาะ
2: ยังคงอยู่ที่ความ
0: ให้ฟันสึกได้ถ้าใช้แรงที่
2: ไม่เหมาะสมโอเคสรุปนะก็คือในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดฟันช่องปากก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ฟันเราเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีฟันขาวยาวนานๆก็ต้องดูแลสุขภาพฟันให้ดีทั้งเรื่องความสะอาดความเบามือในการดูแลเขานะคะโหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนต้องกลับไปดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของคุณแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์หมอนะคะขอบคุณทันตแพทย์หญิงวันทิดาจิตตานนท์รวมถึงน้องพัดด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เราในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับครั้งหน้านะคะคดีความสวยหล่อจะเป็นยังไงต้องห้ามพลาดค่ะเราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาไขคดีให้กับคุณแน่นอนกับสวยหล่อขอสื่อคุณหมอทำด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงเงงชะงงงชะงงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่
0: ะ
1: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าค่ะ
0: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1% แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
1: ค่ะ
0: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
1: จริงๆในต่างประเทศเขามีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่าได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ย

0: มันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองรวมถึงการทำงานอ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาด้วยโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมเลยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่อารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
1: คะ
0: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะเราพบคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้เช่นนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคม

0: ม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปีพี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
2: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองไว้ว่าคนที่มาใช้ชีวิตที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
2: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยจะถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
2: ่ใช่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่อาการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แยกหรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
2: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
2: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
2: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
2: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
2: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ยจิตเวชอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันจะไม่น่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
2: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวชเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณ
1: ะ
2: ก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
2: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
2: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพิษภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
2: ง
1: ก็จะรู้
2: แ
1: ล้วจากกันเป็นยังไง
2: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแยกเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบเกิดอาการ
2: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
2: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจเพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
2: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็สังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปแล้วรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
2: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราลงเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วย

0: ทางกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหม ก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาก็จะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
2: ร
1: ัก
2: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว ันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศ

0: โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่เล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อาบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเอง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: มาเล่นติ๊กต็อกกับผมหน่อย
2: จะดูช่องลามา
1: เฮ้ยมาเต้นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ
2: เฮ้ยเต้นไม่เป็น
1: ไม่ยากเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้นตามฉันแม่ลุกเลยลุกๆๆๆๆๆๆๆๆ
2: อ่ะลองดูไหนล่ะ
1: เออมาเลยทางนี้เลยทางนี้นี่เดี๋ยวกดกดกดแล้วเต้นนะเต้นตามฉันนะ
2: เอออ
1: ้าวนี่โอ้โหแล้วบอกเต้นไม่เป็นนี่เต้นแรงกว่าฉันอีก
2: ออกกำลังกายบ่อยๆเครื่องก็ฟิตสตาร์ทติดง่าย
1: โอ้โหนี่คนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอุ้ยไปเลยไปนั่งเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทมันจะร้อนไปนั่งซะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย
2: ดูช่องนี้ดีกว่า
1: อันไหนอ๋อเมื่อลอยเฮ้ยไอ้โป้งถ้าแกชอบคุณอิงจริงๆอ่ะแกก็บอกเขาไปเลยสิวะ
3: บอกอะไรพี
1: ่มันแน่ถ้าเป็นปากแข็งโตๆกันแล้วมีอะไรก็บอกเขาไปตรงๆเลยเฮ้ยฉันขอเตือนแกเลยนะเว้ยถ้าเกิดมีใครมาสู่ขอคุณอิงตัดหน้าแกเนี่ยรับรองแกจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะเว้ย
4: ใช่โห
1: มงมงมงมงเท่งเท่งมงเท่งมงมงปุ้ยโห
4: ฮิว
5: สวัสดีค่ะทุกคนคุณป้าสวัสดีค่ะนี่คุณระหว่างขากลับอ่ะฉันซื้อทาร์ตไข่มาให้อ่ะแซวแวะไปซื้อให้เลยนะบ้าเอ้าคุณ
1: แม่ไปเล่นทิกตอกกัน
2: เอ๊ะดูดิ
1: งั้นไปเล่นการ์ดฝึกสมอง
2: เออไปดิ
5: ไปไหนกันคะ
1: เดี๋ยวไปการ์ดฝึกสมองกันนะแม่ความจำจะได้ดีไง
5: นี่อุตส่าห์แวะมาซื้อให้เลยนะนี่เอ้าคุณ
3: คุณอิง
5: เอ้าหันสิเห็นเป็นนางฟ้าเหรอเป็นอะไรอ่ะแปลกอ่ะทำไมปกติต่อปากต่อคำตลอดเลยอ่ะไม่คุ้น
3: คุณอิงผมมีเรื่องจะบอกคุณนะ
5: เรื่องอะไรเหรอ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณอิง
5: พี่วิทย์ขาค่ะพี่วิทย์โอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวน้องไปเลยค่ะได้ค่ะบ๊ายบายนะ
3: ผมไม่ให้คุณไปอ่ะ
5: เป็นอะไรของคุณเนี่ยอะ
3: คือผมไม่ยอมให้คุณไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดหรอกผมชอบคุณจริงๆนะคุณอิงผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก

0: ดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
1: ฮะ
0: เออ
1: คือคุณไม่ได้จะไปเจอคนที่พี่ชายคุณนัดให้เจอกันนะ
0: เอาแล้วที่เมื่อกี้คุณบอกฉันว่า
1: ใช่ผมชอบคุณจริงๆนะแต่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าผมบอกคุณไปอ่ะคุณอาจจะไม่คิดเหมือนผมก็ได้แล้วถ้าวันนี้ผมไม่บอกคุณไปผมก็คงต้องเสียคุณไปจริง
0: ๆแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าบอกฉันไปแล้วจะไม่เสียฉันไปอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนี่คือคุณก็ไม่ได้ชอบผมเหรอ

0: ใครมีมะกรูด
1: มะแรกมะนาว
0: ใครมีลูกสาว
1: แรกลูกเขย
0: เอาว่าเอาเว้ยลูกเขยกองยาวตะลา
2: ฮิดะฮิฮิฮิฮิฮิฮิ
3: ยังเลยฮะฮะยัง
0: โอ้ย
1: เหนื่อยเนี่ย
4: ใช่ปะใครวะ
5: อ่ะเฟรมอันนี้นะคะเฟรม
6: สวัสดีครับ
5: อิงนะเฟรมไหมคุณป้าค่ะวิ่งมาก็ดีเลยเฟรมอะค่ะเขาจะมาอธิบายเรื่อง activity of daily life ให้กับผู้สูงอายุค่ะ
6: คุณป้าใช่ไหมครับก็จะเป็นจะอธิบายเรื่องของกิจวัตรประจำวันครับหรือว่าวงการแพทย์ activity of daily life นะครับซึ่งทุกคนก็ควรจะรู้หรือว่าคนที่อยู่กับผู้สูงอายุก็ควรจะรู้นะครับซึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราทำได้เยอะใช่ไหมครับคุณป้าแต่ตอนนี้เราก็ทำได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีบแก้ไขเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตัวได้กับอายุวัยของเรานะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าครับโอเคไปเลยครับ
4: ไหนพูดเหร
7: เดี๋ยวมาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับสภาวะและจิตใจของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีอะไรให้คิดเยอะแยะแล้วเนาะเราก็จะเลยรู้สึกว่าโดดเดียวว้าเวหรือว่าไม่มีอะไรทำและกิจกรรมก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะเลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไร้คุณค่ารวมไปถึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาแล้วก็โรคต่างๆตามมาได้ค่ะดังนั้นวิธีการออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการโรคแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจได้เช่นกันค่ะ
8: ได้เช่นกันที่ไหนแล้วน้องพลอยพี่เนี่ยปัญหาให้คิดแบบทุกวันเลยไหนจะค่ารถค่าบ้านค่ากินค่าแม่ค่าพ่อส่งลูกเรียนโอ้ยปัญหาเนี่ยเครียดทุกวันแหละมีวิธีแก้ให้พี่ไหมล่ะ
7: ได้ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันการออกกำลังกายเนี่ยก็จะส่งผลให้ช่วยในเรื่องของหลั่งสารเอนโดฟินนะคะก็จะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุข
8: โอ้ยเอนโดฟินเราชอบมากเจ๊ดาใช่ไหมดาเอนโดฟิน
7: โอ้โห
8: เรื่องคนละสารกัน
7: ฉันเดียวกัน
8: นักร้อง
7: ใช่นักร้องค่ะ
8: เออทำยังไง
7: อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเรามาเล่นกล้ามเนื้อที่ข้อเท้านะคะอันนี้นั่งปกติเลยใช่ค่ะนั่งที่ขากว้างกลางเท่าช่วงสะโพกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวขึ้น
8: เอาข้างไหนก่อน
7: ข้างซ้ายก่อนอ่ะ
8: ข้างซ้ายนะ
7: แล้วก็ก้าวลงมา
8: ก้าวกลับ
7: ก้าวขึ้นก้าวขวาขึ้นก้าวลงมาที่เดิม
8: ก้าวลง
7: อ่ะสลับกันค่ะและลงขึ้นและลงขึ้นและลง
8: กี่ครั้งฮะ
7: ขึ้นและลงอันนี้เราทำได้20ถึง30ครั้งได้เลยค่ะไปกับนับ1นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ง่ายมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยหรือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยชอบเดินหรือว่านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอันนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลย
8: อ
7: ันนี้จะช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทด้วยเนาะทำให้เราเดินเหินสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการสะดุดหรือการหกล้มเนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุของกล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงหรือว่าความสัมพันธ์ของข้อเท้าแล้วก็ประสาทเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะก็เลยทำให้เราเนี่ยสะดุดแล้วก็หกล้มได้ง่ายมากขึ้นค
8: ่
7: ะ
8: อ๋อมันขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมสามารถเราไม่ทีแรกเมื่อก่อนพี่ก็เป็นนะมาช่วงหลังๆพอเริ่มเข้า50กว่าปั๊บพี่ไม่เดินข้างเดียวแล้วพี่เดินทีสองข้างเลย
7: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแข็งแรงใช่ไหมคะ
8: คนบ้าซ้อมไว้ว่าเดินทีสองข้าง
7: โอเค
8: แต่ถ้าได้อย่างเงี้ยปั๊บมันเริ่มความจำ
7: ใช่
8: เหมือนก็ฝึกซ้ายกับ
7: ใช่ค่ะ
8: กับเอออ
7: ีกทั้งยังเหมือนเป็นการช่วยฝึกเดินให้ได้มากขึ้นด้วยให้เดินมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแบบเดินก้าวให้ช่วงก้าวเนี่ยมันดีมากขึ้นด้วยค่ะ
8: ผมพี่เห็นคนแถวบ้านนะคนสูงอายุเนี่ยสงสารเขาบางที60ไปแล้วเดินแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะมาช่วยค้ำถ้าเดินแบบนี้แล้วมันถ้าฝึกแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเดินคล่องไหม
7: ใช่ค่ะจะเดินคล่องมากขึ้นถ้าฝึกเรื่อยๆเป็นประจำนะคะจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ
8: ครับแล้วนอกจากมีท่านี้แล้วมีท่าไหนครับน้องบอย
7: เดี๋ยวมีท่านอกจากขึ้นลงแล้วเนาะจะมีกางออกแล้วก็หุบเข้าค่ะ
8: อะไรนะ
7: กางออกแล้วก็หุบเข้าแต่อันนี้แค่กางเท้านะคะใจเย็นๆนะ
8: เพราะกางออกหุบเข้าด้วยเหร
7: อ
8: มันล่มหรือเปล่าหุบเข้าเงี้ยไม่ใช่
7: เป็นเท้าค่ะ
8: เอ้ยนักศึกษาที่ได้พี่ดูหน่อย
7: มาเดี๋ยวเริ่มที่ฝั่งซ้ายกันเนา
8: ะ
7: กางซ้ายออก
8: ซ้ายออก
7: แล้วก็หุบกลับมาที่เดิม
8: โอ้
7: กลางซ้ายออก
8: กลางออก
7: หุบกลับมาที่เดิม
8: หุบไอ้เนี่ยเหรอกลางออกหุบเข้าที่ทุกวันล่มกลางออก
7: หุบเข้ากลางออกหุบเข้ากลางออก
8: ันนี้มันช่วยอะไรอ่ะ
7: อันนี้ก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท้าแล้วก็ประสาทแต่ว่ามันจะเป็นในคนละลักษณะกันถ้าอย่างเมื่อกี้จะเป็นลักษณะขึ้นลงแต่อันนี้ลักษณะกลางเข้าลักษณะขวางคนละแบบกัน
8: เนี่ยฉันคิดพี่ก็มีความสุขแล้วถ้าเรากลางออกแล้วก็หุบเข้าม
7: ีแม่ที่
8: เดินไปแล้วกลางออกกลางออกกลางออกไม่หุบเข้าได้ไหม
7: เดี๋ยวขายืด
8: เอออ่านะเริ่มสอนที่เลย
7: เดี๋ยวกลางข้างซ้ายฝั่งซ้ายก่อนเน
8: า
7: ะ
8: ซ้ายก่อนนะ
7: กลางออก
8: กลางออก
7: อ่ะหุบเข้า
8: หุบเข้าก
7: ลางออกหุบเข้ากลางออกหุบเข้ากลางออกหุบเข้าอ่ะเดี๋ยวทางนี้เปลี่ยนบ้าง
8: ครับ
7: กลางซ้าย
8: ซ้าย
7: กลางขวา
8: เอาไปเลยเหรอไม่ต้องหุบเหร
7: อไม่ต้องเดี๋ยวเรามาหุบทีเดียว
8: ขอโทษครับ
7: กลางซ้าย
8: กลางซ้าย
7: กลางขวาก
8: ลางขวา
7: หุบขวา
8: หุบขวา
7: หุบซ้าย
8: หุบซ้าย
7: กลางซ้าย
8: กลางซ้าย
7: ขวาหุบกระมาหุบกระมาไปไปเรื่อยๆเลยค่ะ
8: โอ้ฝึกความจำ
7: ใช่
8: กลางซ้าย
7: ใช่กลางขวาหุบกระมาหุบกระม
8: า
7: ไปเลยค่ะ
8: ใช่หุบกระหุบกระ
7: ทำได้เลย20รอบก็ยิ่งดีค่ะหุบกระมาคิดเป็นนับหนึ่งนะหรือถ้าคิดว่าความจำดีแล้วเร็วได้เลยค่ะ
8: ยังเร็วไม่ได้มันเริ่มพันกันแล้วครับ
7: เก่งมากค่ะหุบกลับมา
8: หุบกลับเดี๋ยวเขาไปแสดงมาโอ้โห
7: เดี๋ยวเริ่มที่กลางแล้วหุบกลับมาก่อน
8: กลาง
7: ซ้ายหุบกลับมา
8: หุบกลับมาก
7: ลางขวาหุบกลับมาซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับซ้ายหุบกลับขวาหุบกลับใช
8: ่กลับ
7: ใช่ค่ะ
8: ไปต่อให้ต่อ
7: ซ้ายกลับถูกต้องค่ะคุกมันก็มาคุกก็มา
8: ฮึบ
7: ฮึบฮึบ
8: ไปแล้ว
7: เอาใหม่เอาใหม่
8: แล้วนะ
7: เดี๋ยวกลางออกนะอ่ะซ้าย
8: ขวา
7: คุกก็มา
8: ก็
7: ซ้ายขวาคุกก็มาซ้ายขวาเก่งมากค่ะถ้าค่อยๆทำไปเรื่อยเนี่ยคล่องมากเลยนะ
8: โอ้มันจะ
7: ซ้ายขวา
8: เต้นใช่ไหม
7: ครับใช่ค่ะใช
8: ่มันก็มีกระตุกบ้างนะ
7: ใช่ค่ะใช่
8: อันนี้เราเอามาประยุกต์รวมกันได้ไหม
7: ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีท่าประยุกต์ด้วย
8: โอ้อันนี้คือท่าที่2ขอท่าที่3เลย
7: ท่าต่อไปกลางออกเหมือนกันกลางแต่ขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราจะใช้สามเหลี่ยมข้างบนเป็นตัว V
8: อ๋อตัว V ประมาณน
7: ี้ใช่ค่ะ
8: อย่างนี้ฮะ
7: กลางออก
8: กลาง
7: กลางขวา
8: แล้
7: วก็หุบกลับมาข้างล่าง2ข้างเลยใช่ค่ะทีละข้างถูกต้องค่ะกลางออกมาเป็นสามเหลี่ยมตัว V อ่ะแล้วก็ลงมากลางออกกลางออกลงมากลางกลางหุบเก่งมากค่ะใช่เป็นตัว V เก่งมากค่ะ
8: อ๋อครับพี่บ้ายอครับ
7: กลางกลางหุบ
8: ท่าดี
7: สุดยอดค่ะ
8: นะ
7: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะ
8: แล้วมือเราต้องทำอะไรไหม
7: มือเท้าเอวได้ค่ะ
8: อ๋อ
7: หรือถ้าอยากออกกำลังกายมากกว่านี้นะคะมือกลางออกได้เลยอ๋อ
8: เราเสริมได้
7: ใช่ค่ะ
8: นะครับปั๊บ
7: กลางกลางหุบกลางกลางหุบกลางกลางหุบเก่งมากค่ะอันเนี้ยช่วยระบบประสาทได้เลยเนี่ย
8: เออดี
7: ความจำดีมากขึ้นด้วยนะเนี่ย
8: ใช่พี่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยจำตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย
7: อ้าวคุณพี่จำหรือเปล่า
8: เออเควิน
7: อ๋อ
8: เออฝึกแล้วมันช่วยได้เยอะนะ
7: สนุกไหมคะสนุกไหมคะ
8: สนุกฮะ
7: อันนี้สามารถเอาไปทำกับผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้ใครมีผู้สูงอายุที่บ้านทำด้วยกันได้หมดเลย
8: ทำได้เลย
7: ใช่จะเด็กจะเล็กอายุเท่าไหร่ทำได้เหมือนกัน
8: ท่าทางไหมว่าวันนี้เราจะทำกี่ร้อยครั้งอะไรเงี้ย
7: วันละ15-20ครั้งได้

0: เอ่ย
1: ไม่มีผลอ่ะถ้ามากกว่านั้นล่ะมีผล
0: ได้ค่ะแต่มากกว่านั้นกลัวจะเมื่อยแล้วไม่ทำกัน
1: เออใช่เริ่มเมื่อยแล้ว อันนี้คือท่าที่4ที่4หรือ3
0: อ่ะ3ก่อน
1: 3ก่อน
0: เดี๋ยวท่าต่อไปเมื่อกี้ V แล้วเน
1: า
0: ะ
1: V แล้วค่ะ V
0: อ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาเป็น V คว่ำบ้าง
1: V คว่ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังไงกลางอีกมั้ย
0: หุบอยู่ข้างบน
1: หุบอยู่ข้างบน
0: แล้วลงมาข้างล่าง
1: ลงมาข้างซ้ายล่าง
0: อ่ะแล้วลงมาขวา
1: ขวา
0: อ่ะขึ้นไปข้างบน
1: ข้างไหนฮะข้างขวาก่อน
0: ข้างขวาก็เลยใช่ค่ะขวาซ้ายลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง
1: ถ้าขามันผิดเป็นไรไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้เลย
1: ถ
0: ือ
1: ว่าเราถ้าเราก็กลับมาได
0: ้ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้เที่ยวขอให้เที่ยว
0: นะเอาไปหนึ่งสองสามลงมาซ้ายลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง
1: อันนี้ถือว่าไม่ผิดนะ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พอเราเป็นคว่ำแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งหงายทั้งคว่ำแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นตัว x
1: เอามี x เข้ามาอีกแล้วนี่คือกากบาท
0: ใช่ค่ะก็จะเป็น v บวกกับ v คว่ำ
1: v คว่ำ v คว่ำแล้วมา x
0: ใช่ค่ะ
1: x ค่ายังไง
0: วาดตารางเลย
1: ยังไง
0: ฮะมุมขึ้นข้างบน
1: บนซ้าย
0: ขึ้นข้างบน
1: ขวา
0: ลงมาตรงกลาง
1: ลงมา
0: ตรงกลางลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนตรงกลางแล้วออกไปค่ะใช่ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เริ่มเลยนะ
0: หนึ่งสองขวาก่อนไปตัวนี
1: ้เดี๋ยวขอตัวก่อน
0: เอาใหม่หนึ่งสองฮึบกลางออกลงมากลับลงมาลงไปลงไปลงขึ้นค่ะได้เก่งมากค่ะอันนี้แหละเสริมสร้างความจำด้วยดี
1: ก็เป็นจังหวะนะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยและการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีแต่จดจ่ออยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: โอ้พี่ลืมแล้วลืมเรื่องรถเรื่องบ้านไปแล้วพี่เขาไม่ต้องส่งรถส่งบ้านแล้วต่อไปนี่พี่จะต้องนอนใต้ทางด่วนแล้ว
0: สุดยอดไปเลยค่ะ
1: ไม่ดีไม่ดีขอบคุณน้องพลอยมากวันนี
0: ้นะครับสนุกไหมคะอันนี
1: ้โอ้มันสนุกแล้วมันเพลินมันได้ออกกำลังกายคนแก่อย่างพี่เนี่ยต้องไม่ออกกำลังกายมันก็จะพัวแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกหลานไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องค่ะ
1: จ้าขอบคุณ
0: แล้วอันนี้ก็จะช่วยในการลดการสะดุดการหกล้มได้ด้วยเพราะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าได้เหมือนกันเนาะอีกทั้งยังเหนื่อยไปในตัวด้วยนะ
1: เหรอต่อไปนี้ไม่มีการเดินสะดุดแล้วใช่ไหมอันนี้ท่า X เนี่ยผมชอบมากไปกลับมาจุด
0: สุดยอดค่ะถ้าทำได้เร็วยิ่งดีเลย
1: ครับ
0: อย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
2: ครับ

0: อุ๊ยงั้นกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะไปเลี้ยงข้าเฟรมอะค่ะไปเฟรมเก่งมากเลย
1: คุณยังไม่ได้คำตอบ
0: ข้าวปะหิวข้าวปะไปที่เลี้ยงเดี๋ยวไปไป
1: คุณดิ้ง
2: โอ้ยไม่ต้องตะโกนเรียกแล้วเรียกไปให้คอแตกซะเปล่าเป็นไงอะปากแข็งนักถ้าบอกว่าชอบเขาตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้ว
3: โอ้ขักดัง
2: โอ้โอ้หน้าเจ็บจังเลยโอ้หักดังฟอด
3: โอ้ยเหนื่อยฟรีเลยแหกขันหมากเหนื่อยฟรีเลย
2: นี่สุดๆแล้วนี่เอาใจช่วยจุดแล้วด้วยโป้งเสียดายเสียดายนั่งได้แต่มองดูกันแค่นั้นก็เป็นบุญตาโ
4: อ้ลูกฉัน
1: คุณจริงๆนะคุณเองผมชอบคุณจริงๆนะคือผมไม่คุณไปเจอเขาหรอก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่คุยกันที่นัดเนี่ยฉันนัดพี่ชายฉันพี่ชายฉันจะไปซื้อกระเป๋าให้ฉัน
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮม

0: ทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าป๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับบางคนอาจจะคุ้นชินในการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือการเรียนรู้ในตำราแต่วันนี้ครับการเรียนรู้ที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นที่เปลี่ยนการเรียน

0: ธรรมดาให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกขึ้นมาครับเขาจะเป็นใครนั้นเราไปรู้จักเขากันครับ
1: สวัสดีครับผมแดนไทยสุกำเนิดครับตอนนี้อายุ15ปีครับปัจจุบันเหรอครับก็เป็นนักเรียนพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นจ็อบหลักเป็นนักออกแบบบอร์ดเกมครับคือบอร์ดเกมของผมเนี่ยครับมันเป็นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของบอร์ดเกมทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมเพื่อความสนุกเนาะหรือว่าแบบทำให้แบบคนเล่นรู้สึกโอเครู้สึกเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เนี่ยเราอยากให้คนเล่นเนี่ยได้ไปสมบทบาทเป็นคนอื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ

0: เกมเยอะแยะเลยเนี่ยดูเกมนี้สิ
1: เกมไม่ดีครับ
0: เกมไม่ดีเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากผมยังไม่เคยเล่นแหละแต่ว่าเกมมันแบบเนี่ยมันมีแบบ
0: มันมีไฟด้วย
1: ใช่ใช่เราต้องไปแอบตามป่าอะไรเงี้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงจริง
0: โหนี่เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้มาเห็นบอร์ดเกมที่เยอะขนาดเนี้ยพี่ขอถามหน่อยน้องแดนไทยบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: บอร์ดเกมมันคืออะไรเหรออืมอันนี้มันก็บอกได้หลากหลายแบบเลยเนาะว่าบอร์ดเกมมันคืออะไรแต่อันนึงที่ผมชอบมากเลยเวลาอธิบายบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมมันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ไปท้าทายตัวเองครับ
0: ได้ไปท้าทายตัวเอง
1: ใช่ได้ไปลองเล่นแล้วก็ได้ไปเจอความท้าทายใหม่ๆครับเช่นเราต้องแบบวิเคราะห์วางแผนต้องแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาหรือว่าเราต้องถกเถียงกับเพื่อนบางทีเราต้องแบบแสดงท่าทางเหมือนแบบเหมือนเล่นละครเลยก็ได
0: ้โอ้ที่กำลังบอกคือหมายความว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีกี่แบบพอจะรู้ไหมครับ
1: มันมีกี่แบบจริงๆอันนี้ก็แบ่งได้เยอะมากเหมือนก
0: ัน เยอะมากด้วย
1: ใช่เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยแต่ว่าถ้าแบ่งง่ายๆเนี่ยเราก็แบ่งตามว่าแบบเราให้ใครเล่นเน
0: า
1: ะอย่างแบบเกมแบบ Family Game ก็เป็นเกมที่เหมาะกับครอบครัวหรือว่าเป็นแบบ Party Game ก็คือเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนๆเฮฮาสังสรรค์กันอย่างเงี้ยครับ
0: เกมที่เราชอบนี่ประเภทไหน
1: เกมที่ผมชอบเหรอครับผมชอบเกมประเภทที่ต้องผมชอบ2ประเภทหลักๆนะเป็นประเภทแบบสร้างสรรค์คิดไอเดียใหม่ๆอะไร
0: ครับ
1: มันจะมีเกมนึงชื่อ Cat and Chocolate นะครับมันจะเป็นแบบสถานการณ์มาเราติดอยู่ในบ้านผีสิงอะไรเงี้ยแต่เรามีแมวเรามีช็อกโกแลตเรามีกล้วยอยู่เราต้องแบบหาทางออกจากบ้านผีสิงโดยใช้ของสิ่ง3สิ่งนี้ในการแบบหาทางออกขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเรารู้จักเกมเยอะมากเลยนะ
1: ใช่
0: เล่นเกมครั้งแรกเมื่อไหร
1: ่เกมครั้งแรกเหรอครับผมเล่นครั้งแรกตอนประมาณป .4 ครับ
0: ป .4
1: 10ขวบ
0: อุ้ย
1: 5ปีที่แล้ว
0: ต่างกันพี่มากเลยป.4 เกมแรกที่เล่นเกมอะไรครับ
1: ผมเล่นเกม Ticket to Ride เป็นเกมแรกครับ
0: ทำไมถึงเล่นน่ะ
1: คือจริงๆผมไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากไปเล่นตั้งแต่แรกเน
0: า
1: ะคือ
0: มันเริ่มเอาจริงเหรอ
1: ใช่ตอนแรกคือผมเริ่มจากว่าโรงผมโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มันมีแบบเหมือนเป็นคาบชมรมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชมรมไหนที่แบบน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยอินกับชมรมอื่นๆเลยอะไรเงี้ยผมเลยเจอชมรมนึงชมรมบอร์ดเกมครับแต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรกันแน่
0: ครั้งแรกก็ไม่รู้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบลองเข้าไปดูเลยแล้วกันแล้วก็เสร็จแล้วครูก็ให้เล่นเกมแรกก็คือเกม Ticket to Ride เนี่ยครับ
0: พอเล่นเสร็จครั้งแรกรู้สึกไง
1: คือมันแบบมันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เล่นแต่แบบหมากรุกที่แบบโลจิหัวไปเลยผ่านหัวไปเลยเต็มที
0: ่ก็คือชอบบอร์ดเกมไปเลยวันนั้น
1: ใช่ใช่
0: แล้วจากนั้นก็คือเล่นมาเรื่อย
1: เล่นมาเรื่อยเลยครับ
0: ถึงวันนี้
1: ใช่
0: อันนี้คือที่เราบอกว่าเป็นเกมแรกที่เราเคยเล่นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาจริงครับพี่อยู่สมัยป.4 แล้วพี่ได้เล่นเกมเนี้ยพี่ก็คงไม่ทำอะไรแล้วอ่ะ พี่คงนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอ่ะเอามันเพลินมากเราสนุกมากตอนนี้อยากจะเล่นต่อแต่ยังเล่นไม่ได้ขอถามคำถามก่อนพี่อยากรู้ว่าบอร์ดเกมเนี้ยมันแบ่งคนเล่นด้วยเหรอ
1: ครับ
0: แบ่งยังไงครับ
1: แบ่งคนเล่นมันก็คือแบ่งว่าแบบแต่ละคนมันเล่นสไตล์ไหนสายไหนอะไรเงี้ยมี strategy แบบไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: แบบมันแบ่งเป็น4แบบหลักๆครับ
0: 4แบบด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้มีแยกแยะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่1
1: แบบแรกก่อนแบบแรกง่ายสุดเลยก็คือเล่นตามเป้าหมายเขาเรียก achiever
0: เล่นตามเป้าหมาย achiever
1: ก็คือแบบพยายามให้ชนะ
0: ชนะให้ได้
1: ใช่อย่างเกมที่เราเล่น ticket to ride เนี่ยมันก็อย่าง achiever จะเห็นเลยว่าถ้าเขาจะเล่นเกมนี้นะเขาคงจะตอบแบบตรงๆไปตามเป้าหมาย
0: เพื่อต้องชนะให้ได
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: แบบที่2
1: แบบที่2เรียกว่าkiller แต่ว่า killer ไม่ได้มีความหมายทางลบเนาะ killer หมายถึงว่ามันอาจจะเหมือนตรงข้ามกับ achiever
0: พวกสกัด
1: ใช่พวกสกัด
0: อย่างเช่นที่เราทำพี่ว่า
1: ใช่ๆเราไม่ได้เล่นให้เราชนะแต่เราเล่นให้แบบ
0: ให้คนอื่น
1: คนชนะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้

0: มันสนุกขึ้น
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันที่ 3อะไรอ
1: ันที่3เรียกว่า socializer ครับ
0: socializer
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าเหมือนตรงข้ามกับ killer อีกทีนึงครับคือแทนที่เขาแบบจะแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะช่วยเพื่อนหรือเขาชอบเล่นเกมเพราะว่าเขาอยากมีประสิทธิสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ก็คือคุยกับเพื่อน
1: เอาจริงเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ก็ดีเหมือนกันนะบางทีเขาก็ไม่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังกับว่าเขาจะต้องเล่นในชนะแต่ว่าเขาก็แบบโอเค
0: เล่นว่า enjoy ว่าเอ้ยเล่นกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคไม่แบบที่สี่อ่ะ
1: แบบที่สี่เรียกว่า explorer ครับ
0: explorer
1: ก็คือแบบพยายาม
0: นักสำรวจ
1: วิธีการใหม่ๆอะไรเงี้ยว่าจะชนะยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นรอบแรกเขาอาจจะเล่นแบบสายแบบ
0: ตรงๆไปเลย
1: ตรงๆไปเลยรอบหลังเขาอาจจะแบบเล่นกักตุนไอ้พวกการ์ดพวกนี้ก่อนแล้วค่อยแบบมาลงหลังทีหลังทีเดียวอะไรเงี้ยก็ได้
0: แล้วพอฟังทั้ง4แบบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเลยปะ
1: ใช่ครับที่น่าสนใจคือแบบถ้าสมมติว่าเราลองแบบเปลี่ยนเกมไปอะสมมติตอนแรกเราเล่น Ticket to Ride แต่ถ้าเราเล่นอีกเกมนึงคนที่ตอนแรกเป็นแบบ Achiever อีกเกมนึงอาจจะเป็นอีกสายนึงเลยก็ได้อ๋อ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็แปลว่าคนคนนึงก็จะเปลี่ยนได้หลายแบบในแต่ละเกมด้วย
1: ครับใช่ครับมันแล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นยังไง
0: เพราะว่าถ้าเราเล่นกับสมมติว่าเราเล่นกัน2คนแล้วเปลี่ยนเกมไปเรื่อยเราก็จะอาจจะรู้จักกันมากขึ้น
1: ใช
0: ่โอ้เอ้ยเป็นการหาเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะพาเพื่อนมาเล่นแล้วก็แบบเอนจอยกับเพื่อนอย่างเงี้ยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นแล้วเราเปลี่ยนจากการที่ตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมกลายเป็นคนสร้างเกมได้ไง
1: มันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมเรียนชมรมนะที่ผมเล่าไปว่าผมเรียนชมรมทีนี้ชมรมมันไม่ได้แค่ให้เราเล่นเกมไปแบบทุกสัปดาห์หรอกมันมีช่วงหลังช่วงแบบท้ายๆของสัปดาห์ของชมรมอะไรเงี้ยครับเขาจะให้แบบเราลองคิดเกมกันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อมีให้คิดเกมด้วย
1: แต่ว่าตอนคิดเกมเนี่ยมันก็คือคิดจากเกมเดิมอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนแค่เนื้อหาอะไรนิดหน่อยเปลี่ยนแค่ธีมเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเช่นเปลี่ยนจากต่อเส้นทางรถไฟเป็นต่อแบบเส้นทางเรืออะไรเงี้ยอ๋อ
0: แค่เปลี่ยนธีมของเกม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งค่อยสลับนู่นนี่ไปเรื่อย
1: ซึ่งตอนแรกก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็เจ๋งดีแหละแต่ว่าเราอยากออกแบบกติกาใหม่เองด้วยอะไร
0: ที่มันเท่ขึ้นอะไรต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: เคยสร้างเกมอะไรบ้างครับ
1: ก็ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะแบบประมาณ30กว่าเกมเลย
0: สามสิบกว่าเกมแล้วด้วยเกมแรกที่สร้างคือเกมอะไรครับ
1: เกมเกี่ยวกับเราแบบติดเกาะอยู่อะไรเงี้ยแต่เราต้องหาทางออกให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คล้ายๆกับ Ticket to Ride เนี่ยนะครับแต่จะแบบเราเป็นตัวเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
0: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากรู้แล้วสิครับว่าบอร์ดเกมที่น้องเขาออกแบบจะมีรูปร่างหน้าตาหรือกติกาที่ไม่เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามดูกันครับ

0: นี่คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะ
1: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับ
0: เอาได้แค่ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลย
0: จริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับ
1: ที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้ไปเป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วย
1: ใช่
0: พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับ
1: คือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
0: ก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกโอ้แปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกัน
1: ครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU อ่ะครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะเครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมเนี้ยครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประ
0: มงอย่างพี่แล้วคนนึงอ่ะพี่มาเล่น
1: ใช่ๆๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทํายังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆไม่ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาในทะเล
1: ใช่ครับคือการจับปลาเนี่ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเขาเรียกไงด
0: ีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วย
1: ใช่ๆ
0: ถูกมั้ย
1: แต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิตจริง
0: การตระหนักว่าถ้าเรา

0: เทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอย
1: ่
0: างที่เราลองเล่นตะกี้ดู
1: ใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเรา
0: ปลาหมดทะเล
1: ใช่
0: เพราะคนเอาไปหมดเลย
1: ใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ
1: ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไง
0: ให้ได้ปลามากที่สุด
1: ให้ได้ปลามากที่สุด
0: และไม่แพ้
1: และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะแกมีได้ตั้ง6คน
1: ใช่ครับ
0: ต้องเล่น6คนด้วยหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องมาเป็นประมงจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
0: โอ้โห

0: หลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้าง
1: อันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ย
0: กลุ่มเด็กโอเค
1: เด็กประมาณแบบมีป .1 ก็มีป .1 ถึงป .6 อะไรอย่างเงี้ยใช่ประถมเลยอ
0: ่
1: ะซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ย
0: ก็คือเล่นจนกว่าจะชนะ
1: ใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลย
0: จริงป่ะ
1: จริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่
0: แล้วกลุ่มที่2อ่ะ
1: กลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็คือการโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำได
0: ้ทำให้ได้
1: ใช่ๆเขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่า3รอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละ1ลำเพื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุด
0: ก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกัน
1: ใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหนึ่ง
0: หมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกัน
0: แล้วกลุ่มที่3ล่ะครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับ
0: ก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงเลย
1: ใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบ
0: น้อยลงมากใช่ไหม
1: ขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ตภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพนี้มันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบพออวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลา
0: ก็คือมันเล็ก
1: ใช่
0: มันเล็ก
1: มากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วย
1: ก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆ
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมอะครับ
1: คือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วย
0: อันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้อง
1: ไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนคร
0: ับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วย
1: ใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึก
0: เพราะคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหม
1: ใช่มันไม่รีเลทด้วยครับ
0: มันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อน
1: ใช่ครับเราก็เริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆ
0: ประสบการณ์ร่วมนะ
1: ใช่ต้องเน้นย้ำ ประสบการณ์ร่วม
0: ตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้ว
0: เรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ย
1: คือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่าย
0: ๆแล้วเราเรียนยังไง
1: เราเรียนยังไงให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติ
0: ครับ
1: แต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือ

0: แล้วก็ข้อสอบทุกๆเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไร
1: ก็คือเราเรียนเองเลย
0: ใช่ใช่
1: พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหม
0: พ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองอะค่ะข้อมูลอื่นๆเองอะไร
1: ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเอง
0: ครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนหนึ่งมาว่าแบบมันน่าสนใจมาก
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นประมาณ12ครับ
1: อายุ12ป .6
0: เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูล
1: ก็คือเขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอ
0: คือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้อง
1: ผ่านม.6 ไปให้ได้แล้วเข้ามหาลัยให้ได้
0: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ย
1: เรามีหัวข
0: ้
1: อ
0: ใช่ๆ
1: ตลอดเลยนะ
0: เช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้ว
1: ก็เป็น
0: เจ้าของบริษัทดีสคูลิ่งเก่ง
1: โอเคอันที่2
0: อันที่2เป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบ
1: อือฮึก็คือเรื่อง
0: บอร์ดเกมเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม่
1: ๆครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
1: ข้อที่4แหละ
0: ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไง
1: เพื่อที่จะทำเกมออกมา
0: เพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หา
1: ก็คือทดลองและหาอะไรไปใหม่ไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ

0: ับในช่วงนี้ของรายการเจนไวก็อยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค
0: ุณหมอครับ
2: สวัสดี
0: คุณหมอครับตะกี้ครับผมได้เจอน้องแดนไทยน้องแดนไทยเนี่ยเขาอายุแค่14ปีเองเขามีความคิดคำพูดคำจาที่โตมากแล้วเขาเจอในสิ่งที่เขาชอบในเร็วมากคือเขาชอบเล่นบอร์ดเกมครับคุณหมอและตอนนี้เขาก็กลายเป็นนักสร้างบอร์ดเกมเลย
2: สุดยอดเลย
0: แต่คนบางคนยังมองว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระคุณหมอคิดว่ายังไงครับ
2: โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วเนาะคือเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วทำให้เกิดแค่ความสนุกแต่จริงๆมันทำให้พัฒนาวิธีคิดเนี่ยเยอะมาก มันทั้งเรื่องของหลายเกมก็พัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห
0: ์
2: หลายเกมพัฒนามาแล้วทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์หลายเกมทำมาแล้วสร้างเรื่องของการสื่อสารคือโอ้โหแบบจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้อันหนึ่งเลยที่แนะนำ
0: ลูกคุณหมอเล่นไหมครับ
2: เล่น
0: เล่น
2: เล่นตั้งแต่เล็กด้วย
0: เล่นแต่เล็กด้วยโอ้ย
2: แล้วก็จริงๆเราเห็นเลยว่าโหแบบเอาจริงแค่นั่งรอที่จะยังไม่ถึงตาเราแล้วเราต้องรอเนี่ยโอ้โหมันฝึกเรื่อง EF เยอะมากมันฝึกเรื่องเซลล์คอนโทรลมันฝึกว่าทำงานถึงจะไม่วุ่นวายว่าจะทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยอันนี้บอร์ดเกมมันก็จะพัฒนาเพื่อจะฝึกเรื่องของเซลล์คอนโทรลด้วยเนาะมันฝึกเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเกมมันเป็นอะไรที่บางทีมันก็คอนโทรลทุกอย่างไม่ได้เนาะแล้วมันก็ฝึกเรื่องความจำด้วยหลายเกมเนี่ยมันฝึกเรื่องของความจำใช้งานมันฝึกเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องจำได้ว่าใครเปิดอะไรไปแล้วตอนนี้ต้องอยู่กับใครเท่าไหร่โอ้โหมันคิดเยอะมากเพราะฉะนั้นบอร์ดเกมเนี่ยจริงๆมันเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ฝึกวิธีคิดฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
0: ยิ่
2: งถ้าเล่นกับที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเวลาแห่งการแบบแห่งความสุขอ่ะโอ้ลูกหมอก็ชอบเล่นมากเลย
0: แต่เกมของน้องแดนไทยเนี่ยเขาจะอิงกับการศึกษาแล้วก็สถานการณ์จริงเขาสร้างเกมที่แบบช่วยให้ชาวประมงรู้วิธีการผันเปลี่ยนการจับเข้าไหลถึงจะพอดีอะไร
2: ซึ่งจริงๆมันคือการจำลองชีวิตอ่ะเวลาที่เราได้ฝึกจำลองและตัดสินใจและเลือกฝึกวางแผนฝึกในการจัดการอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาพจำลองของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่มาถึงเวลากับชีวิตจริงเราก็จะมีหลักคิดวิธีคิดทักษะบางอย่างที่เราติดตัวมาจากการเล่นเกมเช่นเกมบางเกมมันทำเพื่อร่างการทำงานเป็นทีมเราจะตกลงกันยังไงเราจะคุยเพื่อให้ได้โซลูชันที่เราก็โอเคเพื่อนก็โอเค

0: เคได้ยังไงอย่างเงี้ยคือมันก็คือสิ่งที่ติดตัวเราแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงมันสำคัญขนาดหมอพูดว่าเด็กทุกคนควรเล่นบอร์ดเกม
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: อืมก็มันเป็นการเล่นแบบนึงที่จะบอกไงเหมือนเด็กเล็กที่คุณควรเล่นจ่าเอกกับลูกอ่ะเด็กทุกคนควรผ่านการเล่นบอร์ดเกม
1: รุ่นผมอ่ะไม่ทันผมจะมาม
0: ีเกมเสร็จที
1: อันนั้นถืออันนั้นก็ถือว่า
0: ถือว่าเป็นบอร์ดเกม
1: ม
0: ี
1: เกมเดียวคุณหมอ
0: เออจริง
1: สมัยนั้น
0: จริงนะพอเป็นพ่อแม่เราก็นึกว่ามีบอร์ดเกมอะไรให้เล่นเราก็เล่นแต่โดมิโน
1: ได
0: งูเกมเสร็จทีโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้มันบอร์ดเกมมันเยอะมากแล้วพอเรารู้จักโลกของบอร์ดเกมเนี่ยมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างตอนนี้ลูกหมอชอบเล่นอันนึงเกมออฟไลฟ
1: ์ออฟเกมออฟไลฟ
0: ์ใช่แล้วผมมันมีแบบฝึกวิธีคิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะเรียนก่อนหรือจะทำงานก่อน
1: โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: แล้วเด็ก6ขวบต้องคิดอ่ะว่าการเรียนก่อนดียังไงสมมุติว่าคุณเรียนก่อน
1: ครับ
0: คุณเรียนก่อนพอตอนจบคุณจะได้เงินเดือนที่อาจจะแบบ
1: มากกว
0: ่าหน่อยนึงแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำงานเลยก็ได้คุณก็จะได้เงินเดือนเลยคุณก็จะมีเงิน
1: ไว้เลยอาจจะน้อยกว่า
0: อาจจะน้อยกว่านิดหน่อย
1: ก็เป็นการจำลองชีวิตจริงๆเลย
0: เออใช่แล้วถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเรียนต่อไหมถึงทางแยกนี้ละคุณอยากเรียนต่อเพื่อเพิ่มเงินเดือนชีวิตคุณไหมหรือคุณอยากจะทำงานต่อสิ่งที่มันจะได้จริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่การแบบแก้ปัญหานั้นน่ะแต่มันได้ทักษะการคิดที่จะเอาไว้ใช้กับการเจอปัญหาจริง
1: คุณหมอครับสุดท้ายเนี่ยครับน้องแดนไทยเนี่ยเป็นเด็กคนนึงที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะออกไปที่แบบคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
0: แดนไทยนี่เขาไม่เรียนตามกระแสหลัก
1: ใช่เขาเป็นโฮม
0: สกูลแล้วก็มีคุณพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเนี่ยได้เลือกทางที่เขาอยากเลือก
1: เนี่ยแบบเนี้ยอย่างนี้เด็กไทยทุกคนควรไปโฮมสคูลไหมครับ
0: เด็กไทยที่เอาจริงมันก็เป็นการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่เลือกได้นะโดยเฉพาะกับเด็กที่การศึกษากระแสหลักอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นหมอคิดว่าโฮมสคูลเป็นทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่เลือกได้แต่ว่ามันก็อาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นความพร้อมของพ่อแม่
1: พ่อแม่ต้องพร้อมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: พ่อแม่ก็ต้องพร้อมด้วยที่จะซัพพอร์ตในรูปแบบนี้แล้วก็ขึ้นกับเขาเรียกว่าลักษณะของเด็กด้วยเด็กบางคนเนี่ยสามารถรับผิดชอบตัวเองได้สามารถที่จะมีความรับผิดชอบได้ดีการทำโฮมสคูลเนี่ยก็เป็นทางที่โอเคเลยเด็กบางคนนี่แบบความรับผิดชอบตัวเองยังทำไม่ได้ไงการโฮมสคูลก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมันเป็นความเหนื่อยของพ่อแม่ด้วยนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าเลือกได้แล้วก็เราก็ต้องมองว่าเราการศึกษาเราเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรเป้าหมายการศึกษาคือการเรียนรู
1: ้
0: เนาะทักษะบางอย่างเพื่อให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองการศึกษาที่จะทำให้เราเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นเพื่อจะได้ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราได้มี meaningful life คือเรามีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนบางคนเนี่ยอันนี้มันก็สุดท้ายมันจะกลับมาที่ fulfill ที่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในการทำสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะการศึกษาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้การเจอตัวเองทักษะที่เราถนัดแล้วก็พัฒนาเรื่องของการที่เรามองเห็นช่องทางในการที่เราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกไม่ใช่แค่การศึกษาที่จะทำให้เราได้ปริญญาเพราะพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าการศึกษาให้ถูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนรู้การศึกษาเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไร
1: ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าเอาจริงนะในยุคสมัยของผมอะเรียนเพื่อ
0: ได้ปริญญา
1: เอาปริญญามาเพื่อไปทำงาน
0: เพื่อให้พ่อแม่น่าภูมิใจได
1: ้
0: มีลูกได้มีลูกมันรับปริญญาถ่ายถือดอกไม้อะไรเงี้ย
1: จบแล้วลูกจบแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนี้คนถือปริญญาแล้วไม่มีงานเนี่ยเยอะมากคนถือปริญญาแล้วได้งานแต่ไม่มีความสุข
1: ก็เยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจการศึกษาที่ดีเราจะรู้ว่ามันคือการทำให้เราค้นพบตัวเองและมีทักษะที่เราทำงานในสิ่งที่เรารักหมายว่าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาที่ดีมันโฮมสคูลของหลายคนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เด็กเจอสิ่งเหล่านั้นเหมือนที่แดนไทยเขาเจอเนี่ยหมอคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่า
1: หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยครับว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนในตำราเดียวครับรายการเจนวายก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะครับที่ให้ข้อมูลดีกับเราครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ผมแล้ววันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในส

เด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสง่า
6: ไอ้ยังจำแดงใจใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
7: เราไปเล่น
6: ไปค่ะไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ย
6: ัง
7: ไ
6: งก็ดีนะ
7: ไปได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: เฮ้ย
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นเ
10: ฮ้ยเ
8: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
8: ฮะ
3: เฮ้ย
7: เฮ
3: ้
7: ย
8: ได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรก

0: ได้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์ 4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8. การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
1: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
1: ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
1: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
1: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
1: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปหยิกที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
1: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
0: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
2: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
0: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
2: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
2: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6

0: คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่สองคือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่สามคือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่สี่คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่ห้าคืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้

0: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
0: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
1: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวา

บิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะ

0: ลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ขอบคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะใช้ในการสนทนาวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
2: ไปทะเลมาค่ะ
0: หนูไปเที่ยวทะเลหนูไปเที่ยวทะเลกับใครบ้างคะ
2: กับพ่อแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่หนูไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
2: ไปเล่นทรายมาค่ะ
0: ไปเล่นทรายและเล่นอะไรอีกคะ
2: เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำหนูเล่นน้ำกับใครบ้างคะ
2: กับพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อและคุณแม่สนุกไหมคะสนุกปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะน้องขนมหวานนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องขนมหวานได้ทำในช่วงวันหยุดนะคะน้องขนมหวานได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเล่นสายและไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดคะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูปั้นดินน้ำมันหนูปั้นดินน้ำมันที่ไหนคะ
3: ที่บ้าน
0: ที่บ้านและหนูปั้นดินน้ำมันกับใครบ้างคะ
3: กับน้อง
0: ปั้นดินน้ำมันกับน้องนอกจากหนูจะปั้นดินน้ำมันแล้วหนูยังทำอะไรอีกบ้างคะหนูทำอะไรบ้างลูกในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
3: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นหนูเล่นของเล่นกับใครคะ
3: กับแม่กับน้อง
0: กับคุณแม่และกับน้องเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วน้องเกดต้องทำอย่างไรคะ
3: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมในช่วงวันหยุดที่น้องเกดได้ทำนะคะน้องเกดได้ปั้นดินน้ำมันและได้เล่นของเล่นค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
4: ไปทะเลครับ
0: หนูไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลกับใครบ้างคะ
4: ไปคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่และหนูไปทำอะไรที่ทะเลคะ
4: ไปดูบอลลูน
0: ไปดูบอลลูนและหนูไปดูอะไรอีกคะ
4: ไปดูของ
0: ไปดูของเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ

0: ไปกับคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมในช่วงวันหยุดนะคะน้องกวินได้ไปเที่ยวทะเลและได้ไปดูบอลลูนค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ระบายสีค่ะ
0: หนูระบายสีหนูระบายสีภาพอะไรคะ
1: ภาพเป็นบ้านค่ะ
0: ระบายสีภาพบ้านหนูระบายสีอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะ
0: อยู่ที่บ้านแล้วหนูทำกิจกรรมระบายสีกับใครบ้างคะ
1: กับคุณพ่อคุณแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่นอกจากหนูจะชอบระบายสีแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่หนูทำในวันหยุด
1: ปั้นค่ะปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นช้างค่ะ
0: ปั้นเป็นช้างและหนูปั้นดินน้ำมันกับใครบ้างคะ
1: กับยายค่ะ
0: กับคุณยายน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดของน้องกันนะคะน้องกันได้ชอบระบายสีและยังชอบปั้นดินน้ำมันด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: หนูไปเล่นสวนน้ำของเด็กมาค่ะ
0: หนูไปเล่นสวนน้ำของเด็กมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูไปเล่นกับใครบ้างคะ
1: หนูเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: หนูไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากหนูจะไปเล่นสวนน้ำแล้วในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูปั้นดินน้ำมันนะคะ
0: หนูปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: หนูปั้นเป็นสถานีตำรวจค่ะ
0: ปั้นเป็นสถานีตำรวจและหนูปั้นดินน้ำมันกับใครคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: หนูปั้นดินน้ำมันคนเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆทำในช่วงวันหยุดนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ไปสวนสัตว
0: ์หนูไปเที่ยวสวนสัตว์หนูไปเที่ยวสวนสัตว์กับใครบ้างคะ
1: กับคุณยาย
0: กับคุณยายแล้วหนูไปดูอะไรมาบ้างคะ
1: ไปดูสิงโต
0: ดูสิงโตตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กแล้วหนูไปดูอะไรอีกบ้างคะ
1: ดูจระเข
0: ้ดูจระเข้แล้วหนูเข้าใกล้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมคะเพราะอะไรคะ
1: อันตราย
0: เพราะว่าอันตรายนั่นเองแล้วหนูไปดูอะไรอีกบ้างคะที่สวนสัตว
1: ์ไปดูม้า
0: ไปดูม้าม้ากำลังทำอะไรคะ
1: กินผัก
0: ม้ากำลังกินผักหรือว่ากินหญ้าใช่ไหมคะแล้วหนูไปดูอะไรอีกบ้างคะหมดหรือยังลูกยังมีอะไรอีกคะ
1: พี่ช้าง
0: มีช้างช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่ช้างกำลังทำอะไรคะที่หนูไปดู
1: ฉีดน้ำ
0: ช้างกำลังพ่นน้ำใช่ไหมคะกำลังแสดงโชว์ให้เด็กๆ ดูใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะน้องออโต้ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ไปดูสัตว์ต่างๆเลยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
2: ทำศิลปะครับ
0: หนูทำศิลปะหนูทำอะไรบ้างคะศิลปะ
2: วาดภาพสีเทียนครับ
0: หนูวาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
2: วาดโคมครับ
0: วาดเป็นภาพโคมและหนูทำอะไรอีกบ้างคะในช่วงวันหยุด
2: ทำวาดภาพสีน้ำครับ
0: วาดภาพสีน้ำด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: หนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
2: ทำเป็นภาพเรือครับ
0: ทำเป็นบ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: หนูทำกิจกรรมศิลปะกับใครบ้างคะ
2: กับคุณพ่อครับ
0: กับคุณพ่อเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะน้องบาสได้วาดภาพสีเทียนและได้วาดภาพสีน้ำค่ะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆนะคะไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องค่ะจังหวะต่อไปค่ะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5นะคะ1 2 3ใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะและให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูขอเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเด็กๆสามารถเดินเคลื่อนไหวได้นะคะแต่เด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าช้างน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่ายีราฟสองตัวค
0: ่
1: ะ
0: ทำเป็นท่ายีราฟสองตัวน่ารักมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆฟังเพลงที่คุณครูร้องนะคะเพลง

ครูหญิงนะคะได้ร้องเพลงให้เด็กๆฟังไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะร้องเพลงและให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงนะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองหรือว่าทำท่าตามคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะ

น่ารักมากค่ะอีกหนึ่งรอบไหมคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะถ้าใครร้องได้ช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะคะ

น่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนวดแขนตัวเองค่ะยกแขนขึ้นมาแบบนี้เลย

ดังสายน้ำช่างเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับน้องสแตมนั่งได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: สนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะและในวันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูค่ะมีอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นเป็นก้อนหินใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยดินหินทรายหน่วยดินหินทรายถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยดินหินทรายค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องชื่อและลักษณะของดินหินทรายค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆดูด้วยและมีสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าข้างในคืออะไรเด็กๆคิดว่าข้างในของคุณครูจะมีสิ่งของอะไรคะจะใช่หรือเปล่านะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะครูหญิงจะให้น้องยาลินดาล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาแล้วลองสัมผัสก่อนค่ะว่าหนูรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: นิ่ม
0: ๆรู้สึกนิ่มๆเหรอคะลองสัมผัสอีกสิคะว่ารู้สึกอย่างไรอีกบ้าง
1: แข็ง
0: ๆมีแบบนิ่มๆและแข็งๆด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าข้างในคืออะไรคะ
1: ทราย
0: น้องยาลินดาคิดว่าข้างในเป็นทรายใช่ไหมคะแล้วหนูลองสัมผัสอีกสิคะว่าข้างในกล่องเรามีอะไรอีกบ้างเจอไหมคะรู้สึกอย่างไรคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: รู้สึกนิ่มนิ่มและรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็งว่าแข็งแข็ง
0: มีแข็งแข็งด้วยใช่ไหมคะแล้วสิ่งของที่หนูรู้สึกว่าแข็งหนูคิดว่าเป็นอะไรคะ
1: เป็นทราย
0: สิ่งของที่แข็งนะลูกหนูคิดว่าเป็นอะไรคะลองสัมผัสดูสิคะ
1: ก้อนหิน
0: หนูรู้สึกว่าเหมือนก้อนหินใช่ไหมคะน้องยาลินดายกมือขึ้นมาก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งเอาของออกมานะคะน้องยาลินดารู้สึกว่าข้างในนิ่มๆและแข็งๆใช่ไหมคะแล้วน้องยาลินดาคิดว่าข้างในคืออะไรบ้างคะ
1: ก้อนหิน
0: คือก้อนหินเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปออกมาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมล้วงเข้าไปในสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาสิคะ
1: แข็ง
0: รู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะรู้สึกอย่างไรลูก
1: นิ่ม
0: นิ่มด้วยหนูคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในนี้คืออะไรคะ
1: ของเล่น
0: ลองสัมผัสดูก่อนลูกหนูคิดว่าของเล่นใช่ไหมคะแล้วหนูสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรอีก

0: บ้างคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: นิ่มนิ่มสิ่งของที่หนูสัมผัสแล้วหนูรู้สึกว่านิ่มหนูคิดว่าคืออะไรคะ
1: ของเล่น
0: คิดว่าเป็นของเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะน้องสแตมมองขึ้นมาค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาน้องสแตมบอกว่ารู้สึกนิ่มๆและรู้สึกแข็งๆเหมือนกับของเล่นใช่ไหมคะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนมาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาเลยค่ะแล้วสัมผัสดูว่าหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: รู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: นิ่มนิ่ม
0: รู้สึกนิ่มนิ่มใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะ
1: แข็งแข็ง
0: มีแข็งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แข็งแข็งน้องบาสคิดว่าเป็นอะไรลูก
1: ก้อนหิน
0: น้องบาสคิดว่าเป็นก้อนหินแล้วรู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะ
1: แข็ง
0: แข็งหนูสัมผัสแล้วหนูรู้สึกว่าในกล่องปริศนารู้สึกนิ่มและแข็งใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้มาล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้สึกนิ่มๆและแข็งๆเด็กๆบางคนนะคะคิดว่าเป็นก้อนหินและทรายและเด็กๆบางคนนะคะคิดว่าเป็นของเล่นนะคะเด็กๆอยากรู้สิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาหรือยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรบ้างครูหญิงจะหยิบสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้ดูค่ะคุณครูขออนุญาตเปิดฝานะคะสิ่งแรกค่ะเด็กๆที่เด็กๆบอกว่ารู้สึกนิ่มๆคืออะไรคะ
2: ทราย
0: ทรายนะคะนี่นะคะคือสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาก็คือทรายเด็กๆสัมผัสแล้วเด็กๆรู้สึกว่านิ่มใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะวางทรายไว้ก่อนเลยและสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรจะยกขึ้นมาแล้วนะคืออะไรคะคืออะไรลูกดินถูกต้องค่ะสิ่งของในถุงนี้ก็คือดินนะคะเด็กๆเด็กๆสัมผัสแล้วเด็กๆก็รู้สึกว่านิ่มเหมือนกันใช่ไหมคะครูหญิงจะวางดินไว้เลยและสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆชิ้นสุดท้ายแล้วเด็กๆลองคิดสิคะคืออะไรคืออะไรคะคือก้อนหินนะคะที่เด็กๆสัมผัสเด็กๆรู้สึกว่าเป็นอย่างไรคะแข็งใช่ไหมคะครูหญิงนำก้อนหินวางไว้เลยสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาที่เด็กๆได้สัมผัสและเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือดินหินทรายค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้สิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะภาพที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพเกี่ยวกับลักษณะของดินหินทรายค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพดินใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพดินเด็กๆลองสังเกตลักษณะของดินสิคะดินของเราเป็นสีอะไรลูกสีอะไรลูกสีดำใช่ไหมคะและในภาพนี้มีอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรลูกมีต้นไม้หรือว่ามีรากด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะก็คือดินครูหญิงชี้คำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะดิน
2: ด
0: ิน อีกหนึ่งรอบค่ะดิ
2: น
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพดินลักษณะของดินนะคะเด็กๆก็จะเป็นลักษณะนิ่มๆหรือว่าร่วนๆนะคะเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะที่เด็กๆสามารถเห็นได้ทั่วไปตามพื้นดินเลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพดินไปแล้วต่อไปครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเป็นหินใช่ไหมคะหรือว่าก้อนหินที่เด็กๆเคยรู้จักเคยพบเห็นนั่นเองภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือหินสีอะไรคะที่เด็กๆสังเกตเห็น
1: ส
0: ีน้ำสีอะไรลูกสีเทาๆหรือว่าสีน้ำตาลใช่ไหมคะหรือมีสีฟ้าด้วยใช่ไหมคะจะเป็นสีออกเทาๆหรือว่าสีน้ำตาลค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพหินในภาพเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เลยนะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหิน หิน
1: ห
0: ินถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพหินลักษณะของหินนะคะก็จะเป็นลักษณะของแข็งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถพบได้ทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าหินของเราจะเป็นลักษณะเป็นก้อนหรือว่าแข็งนะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพหินไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพทรายใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพทรายหรือว่ากองทรายนะคะทรายของเราเป็นสีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สีน้ำตาลถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะก็คือภาพทรายที่เป็นสีน้ำตาลและเคยไปสัมผัสทรายที่ไหนบ้างคะ
1: ที
0: ่ทะเลของเราก็มีทรายใช่ไหมคะแล้วมีที่ไหนอีกบ้างคะที่เด็กๆเคยไปสัมผัสทรายมีที่ไหนอีกบ้างลูกที่ทะเลหรือบางคนบอกว่าที่โรงเรียนหรือบางคนบอกว่าที่บ้านก็มีทรายใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพทรายที่เด็กๆเคยเห็นหรือว่าเคยรู้จักนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้และอ่านตามนะคะทราย
1: ทราย
0: อีกหนึ่งรอบค่ะทรายภาพนี้นะคะก็คือภาพทรายภาพทรายนะคะเด็กๆสามารถพบเห็นทรายได้นะคะจากทะเลหรือว่าพื้นที่ต่างๆนะคะที่เด็กๆพบเห็นได้เลยนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินหินทรายไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะผู้หญิงจะมีดินหินทรายที่เป็นของจริงนะคะให้เด็กๆได้สังเกตและได้เรียนรู้ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงนะคะจะมีดินหินทรายที่เป็นลักษณะของจริงมาให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตลักษณะของจริงของดินหินทรายกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงก็ได้นำดินหินทรายที่เป็นของจริงนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆออกมาสัมผัสนะคะและสังเกตว่าลักษณะของดินหินทรายที่เด็กๆได้สังเกตและสัมผัสเด็กๆรู้สึกอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถบอกคุณครูและเพื่อนๆได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกรซค่ะน้องเกรซคะคุณครูจะให้น้องเกรซสัมผัสลักษณะของดินค่ะดินอยู่ทางไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะหนูลองสัมผัสลักษณะของดินสิคะหนูสัมผัสแล้วหนูรู้สึกอย่างไรจับได้เลยค่ะจับขึ้นมาได้เลยค่ะรู้สึกอย่างไรคะเมื่อหนูสัมผัสแล้ว
1: นุ่ม
0: ๆรู้สึกนุ่มๆใช่ไหมคะแล้วดินที่น้องเกดได้ดูสีอะไรคะดินที่คุณครูนำมาให้หนูเรียนรู้สีอะไรลูก
1: สีดำ
0: สีดำหนูสัมผัส ดินไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปหนูมาสัมผัสก้อนหินสิคะว่าหนูรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: รู้สึกแข็งใช่ไหมคะก้อนหินเป็นก้อนแข็งเลยและหนูสัมผัส

0: กินแล้วต่อไปหนูมาสัมผัสทรายค่ะหนูรู้สึกอย่างไร
1: นุ่มนุ่ม
0: รู้สึกนุ่มนุ่มแล้วรู้สึกอย่างไรอีกบ้างคะทรายของเรานุ่มใช่ไหมคะแล้วทรายสีอะไรคะสีอะไรลูกทราบไหมคะทรายของเราเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้มาสัมผัสลักษณะของดินหินทรายไปแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้ให้น้องมาร์ตินค่ะครูหญิงนะคะจะให้น้องมาร์ตินสัมผัสลักษณะของดินก่อนเลยค่ะรู้สึกอย่างไรคะ
1: นิ่ม
0: รู้สึกนิ่มๆใช่ไหมคะแล้วดินของเราสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: สีดำแล้วน้องมาร์ตินสัมผัสดินแล้วมาสัมผัสชิ้นต่อไปค่ะ
1: แข็ง
0: รู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: แข็งคืออะไรคะทราบไหมที่หนูกำลังสัมผัส
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินและหนูมาสัมผัสสิ่งต่อไปค่ะรู้สึกอย่างไรคะ
1: นิ่ม
0: รู้สึกอย่างไรลูก
1: นิ่ม
0: รู้สึกนิ่มๆใช่ไหมคะที่น้องมาร์ตินได้สัมผัสไปมีอะไรบ้างคะลองบอกคุณครูสิคะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรลูก
1: ทราย
0: ทรายและนี่ล่ะคะ
1: ก้อนหิน
0: หินและสิ่งนี้ล่ะคะคืออะไรคะ
1: ด
0: ิน ดินหนูสัมผัสแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาร์ตินด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาสัมผัสดินหินทรายนะคะและให้เด็กๆบอกว่าเมื่อสัมผัสแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรค่ะใครอยากจองมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ลองสัมผัสลักษณะของดินสิคะว่าสัมผัสแล้วหนูรู้สึกอย่างไรคะ
1: นุ่ม
0: รู้สึกอย่างไรลูก
1: ดุมนุ่ม
0: สัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มๆใช่ไหมคะดินที่คุณครูนำมาสอนเป็นสีอะไรคะ
1: ดินดำ
0: สีดำสัมผัสดินแล้วดินเป็นลักษณะนุ่มๆใช่ไหมคะและน้องออโต้มาสัมผัสหินค่ะรู้สึกอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: รู้สึกแข็งใช่ไหมคะหินของเราเป็นก้อนและรู้สึกแข็งนั่นเองและน้องออโต้มาสัมผัสทรายค่ะ
1: ดุมนุ่ม
0: รู้สึกอย่างไรคะ
1: ดุมนุ่ม
0: ทรายจะรู้สึกนุ่มๆใช่ไหมคะเหมือนกับดินเลยใช่ไหมคะวันนี้น้องออโต้ได้สัมผัสอะไรบ้างคะลองบอกคุณครูและเพื่อนๆสิคะ
1: ดิน
0: ได้สัมผัสดินและอะไรคะ
1: หิน
0: หินและอะไรคะและทรายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินหินทรายที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในนี้นะคะเด็กๆก็คือดินค่ะลักษณะของดินนะคะเด็กๆจะเป็นลักษณะแบบดินล้วนค่ะจะอยู่ตามพื้นดินทั่วไปนะคะที่เด็กๆสามารถเรียนรู้และสังเกตเห็นได้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆก็คือหินนะคะหินของเราลักษณะจะเป็นก้อนและเป็นลักษณะแข็งนั่นเองนะคะเด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆก็คือทรายนะคะทรายของเราก็จะเป็นลักษณะนิ่มๆรวนๆจะคล้ายๆกับดินเลยนะคะแต่ว่าสีและลักษณะของเราก็จะแตกต่างกันนิดนึงค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินหินทรายไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของดินหินทรายนะคะครูหญิงจะขอเชิญเด็กๆนะคะออกมาเล่าว่าวันนี้สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับชื่อและลักษณะของดินหินทรายหนูเรียนรู้อย่างไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้กันด้วยเห็ดทรายค่ะ
0: ดินหินทรายใช่ไหมคะแล้วดินมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: รูปรูป

ไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำนะคะสีน้ำของคุณครูจะมี3สีนะคะมีสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงนะคะและในสีน้ำของครูจะมีผู้กันไว้ให้เด็กๆด้วยแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือนะคะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงขออนุญาตจัดอุปกรณ์นะคะครูหญิงนะคะจะเลือกใช้สีน้ำที่เป็นสีน้ำเงินค่ะเมื่อเด็กๆนะคะใช้สีน้ำเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเรายกผู้กันขึ้นสีของเราเป็นอย่างไรคะยังหยดหรือว่าไหลอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะถ้าสีของเราไม่หยดหรือว่าไม่ไหลแล้วนะคะให้เด็กๆนำมาวาดได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าคุณครูจะวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆคิดว่าครูหญิงจะวาดเป็นภาพอะไรคะจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะและครูหญิงจะเปลี่ยนสีค่ะเด็กๆครูหญิงจะขอใช้สีเหลืองค่ะเมื่อเด็กๆยกสีขึ้นมาสีเป็นอย่างไรคะหยดอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะและหลังจากนั้นให้เด็กๆวาดเลยค่ะครูหญิงวาดเป็นเส้นตรง3เส้นเลยเด็กๆคิดว่าคุณครูจะวาดเป็นภาพอะไรคะจะใช่หรือเปล่าครูหญิงจะขอใช้สีแดงค่ะเด็กๆสีของคุณครูหยดใช่ไหมคะคุณครูจะปาดสีเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะว่าครูหญิงจะวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆคิดว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรคะเหมือนอะไรคะลูกเด็กๆคิดว่าเหมือนบอลลูนใช่ไหมคะบางคนคิดว่าเหมือนอะไรคะเมื่อคุณครูวาดเสร็จแล้วคุณครูจะทำอย่างไรด้วยคะคุณครูจะระบายสีใช่ไหมคะคุณครูก็จะค่อยๆระบายสีในภาพที่คุณครูวาดเลยค่ะแล้วคุณครูก็จะระบายสีน้ำเงินนะคะ

ครูหญิงจะวาดต่อเติมผลงานอีกนะคะเด็กๆในเด็กลองดูสิคะว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรและครูหญิงก็จะระบายค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายภาพที่เด็กๆวาดด้วยค่ะผลงานของคุณครูเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรเด็กๆทราบไหมคะครูหญิงวาดเป็นภาพบอลลูนค่ะ

ป็นตุ๊กตาบอลลูนเลยเด็กๆอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะผลงานนี้นะคะเด็กๆเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆวาดภาพด้วยสีน้ำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำผลงานมาตากนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวกิจกรรมใหม่เดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

เด็กๆเลือกสีที่ตนเองชอบเลยค่ะเมื่อเด็กๆยกคู่กันมาให้เด็กๆปาดสีก่อนนะคะเด็กๆวาดภาพตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะ